0: บริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อส.เปิดเผยว่าทอ.อส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Centerและช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าย
4: ังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา7

0: 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10 รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5 ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30 รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาที นับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์ รามัด เออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1ต่อ10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3ต่อ2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมี

0: นครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เมตรเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวลินนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยตรงนั้นแล้ว เราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
2: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
7: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
10: เงินอัดฉีดปกติให้ ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
9: ด้านโค้ชเอกพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
11: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีก1คนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนรวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นๆในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
9: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
12: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกกต.ก็มีการเข้าอบรมนะทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
9: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
13: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
9: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้พานิชคาดนาครายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
14: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
15: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว้
14: แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
15: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอส.ก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
14: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการ Operation 90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
16: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
17: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีละเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
16: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกยูพอฟยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
18: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลว่าสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันจะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างยูพอฟการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มันจะมีมากขึ้นเพราะในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
16: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
8: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
20: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
19: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง 7 อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อย อาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไม่สติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียร เมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกข์ในวัฏฏะท ทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขวนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจซัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป9คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวใ

ธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: You're listening Bright and Beautiful
1: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศ

0: ญี่ปุ่นฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Product
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated AmplifierMacintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
2: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
4: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
5: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
6: ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
6: ์ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
6: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
7: Bright and Beautiful brings back the good old days.

สวัสดีมากครับมาแล้วครับมารายงานตัวเข้าสู่ช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็อยู่กับคลื่นนี้นะครับเพลงเพราะๆโดยเฉพาะเพลงสากลในอดีตสบาย93.5 Art and Culture Radio โดยมีผมสุพจน์ดำเนินรายการแล้วก็ในหลายๆชั่วโมงของเราทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดพิพิธภัณฑ์คุณภาพสินครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพพร้อมทั้งศูนย์ทันตกรรมเอดไวส์เดนทัลเฮาส์ฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคุณภาพทรอปิกาน่าและระบบเสียงไอเอ็นนะครับกับชุดเครื่องเสียงต่างๆทั้งจากยุโรปและอเมริกานำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท KS Sun Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products 3 โชว์รูมครับรัชดาภิเษก CDC The Bloomita Fortune Town เว็บไซต์ ksuns.com Facebook KS Home Entertainment Plus และครับเช้านี้ขอเริ่มต้นกันด้วยเสียงของ O Blue Eyes ทำงานร่วมกับAntonio Carlos Jobim และเพลง Meditation ครับ

ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยนะครับว่าจะมาเปิดรายการกันด้วยเพลงเศร้าสร้อยแบบนี้เพียงแต่ว่าต้องการจังหวะจากโคนที่เป็นสไตล์บอสซาเล็กๆเท่านั้นเองฟรังก์ซินาตรานะครับกับเพลง Meditation เปลี่ยนมาเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันคงมีความรู้สึกดีขึ้นเลือกเสียงของจอห์นแมคเดอร์มอตให้ฟังกับOn days like these.

ก็เป็นอัลบั้มบอสโนวาของจอห์นแมคเดอร์มอตนะครับกับเพลง On Days Like This น่าฟังดีเหมือนกันนะครับเสียงของนักร้องคนนี้ไม่แน่ใจว่าผมเคยจัดเป็นชั่วโมงพิเศษแล้วหรือยังน่าจะเคยแล้วนะยังไงเดี๋ยวขอไปดูคนดูประวัติอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันถ้าเผื่อว่างเว้นไปนานๆเดี๋ยวกลับมานำเสนอใหม่มีงานเพลงมาพร้อมเก่าเยอะเหมือนกันนะครับจะได้รวบรวมมาไว้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ Good morning Bangkok Good morning bright and beautiful สวัสดียามเช้าไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับตื่นมาแล้วจะลงใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆและก็ระบบเสียงคุณภาพจากบริษัทเคซันกรุ๊ปจำกัดได้เลยนะครับใครมีตัวแบบขนาดกระทัดรัดใช้สะดวกสบายควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนตื่นอยู่บนเตียงปุ๊บจับสมาร์ทโฟนนะครับเสร็จแล้วคลิกเปิด Macintosh Wireless Loudspeaker มาฟัง Bright and Beautiful กันโอ้โหนอนอยู่บนเตียงมันนุ่มๆละมุนดีเหลือเกินหลับตาพริมแล้วก็ฟังไปด้วยสุขใจใช่ไหมครับสำหรับในวันหยุดสุขใจไหนเท่าจะสุขใจอยู่บนเตียงนอนแบบสบายๆจะเป็นผ้าปูซาตินสีขาวอะไรแบบนี้นะครับผ้าห่มแผ่เพราะสีไพร อยากกลับไปนอนเลยไม่อยากจัดรายการละครับก็ขอแนะนำนะครับสำหรับ Macintosh Wireless Loudspeaker RS150 หรือว่าจะต้องการตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็น RS250 ได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายดิบขายดีของเรานะครับยังไงก็ลองทำถ่ายไปดูได้ที่ Ksans หมายเลขโทรศัพท์0837124448 0810080008สามโชว์รูมของ KA Sans ครับรัชดาพิเศษ CDC Double Meter Fortune Town Facebook ก็ KS Home Entertainment Plus ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องเสียงต่างๆที่เราแนะนำเอาไว้พร้อมทั้งในช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ครับดีต่อสุขภาพดีต่อใจแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายของ Tropicana ใช้ดีนะครับอาบน้ำเพลินๆกับสบู่หอมๆจะเป็นฟรุตตี้จะเป็นดอกบัววันนั้นช็อปดอกบัวมา12ก้อนยังเพิ่งใช้ไป1ก้อนเท่านั้นเองนะครับคือสบู่เขาเนื้อแน่นก็ใช้ได้นานดีนะครับช็อปออนไลน์ตอนนี้จะเป็นทาง LINE ทาง Facebook ก็มีส่วนลดมอบให้ครบ599บาทลด 12% ครบ999บาทลด 20% คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูเดี๋ยวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tropicanaoil.com เลยนะครับฟัง Doris Day กับเพลง Something Wonderful ครับ

สำหรับเพลงนี้นะครับ Wonderful Wonderful Johnny Mathis ว่ากันว่าเขาบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อเดือนกันยายนปี1956แล้วก็เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับ

หยุดไปชั่วครู่สงสัยมีคนบ่นถึงเลยจามหัดเฉยหัดเฉยไม่ได้เป็นหวัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็ต้องมีกระแอมกระไอกันบ้างส่วนใครที่ไม่ค่อยสบายเป็นหวัดเดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่เห็นที่ผมรู้จักนี่เป็นกันเยอะเลยนะครับก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโดยส่วนตัวนี้ก็ว่าจะไปฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่หลายๆสายพันธุ์ไปอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวคงหาโอกาสสักเช้าหนึ่งแวะไปที่โรงพยาบาลก็จัดการซะให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเพื่อสุขภาพที่ดีครับไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยส่งความปรารถนาดีไปถึงคุณผู้ฟังจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดสะอาดน้ำดื่มสิงห์นะครับสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ควรจะต้องดีไปพร้อมๆกันสุขภาพใจดีๆเพลินๆไปกับเพลงเพราะๆที่คุณถูกอกถูกใจก็ติดตามจากรายการของเราได้นะครับใครที่ชอบเพลงสากลเก่าๆตรงนี้มีให้ฟังกันเยอะเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบเสียงคุณภาพที่จะทำให้เราได้ฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลินยินดีให้บริการแล้วก็ตอบคำถามของคุณนะครับสำหรับที่บริษัทเกสันกรุ๊ปจำกัดประสบการณ์40กว่าปีแล้วนะครับมั่นใจกับระบบเสียงคุณภาพ High End ที่เรารวบรวมเครื่องเสียงจากยุโรปและก็อเมริกาเอาไว้หลากหลายทีเดียวนะครับลองทดลองฟังเสียงกันได้แวะไปได้ที่3โชว์รูมของเกสันรัชดาพิเศษ CDC The Blumita Fortune Town เว็บไซต์ gesans.com ดูแลเพิ่มเติมแล้วก็ลงไปถึงทาง FacebookKS Home Entertainment Plus โทร0810080008 0837124448สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเปิดซ้ายชุ่มฉ่ำใจเหมือนกับสายฝนในเดือนนี้ที่โปรยปลายลงมาไม่รู้จักหยุดจักย่อนเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเว้นละละสำหรับเซปเทมเบอร์ทั้งหลายทั้งปวงสู่ Rainy ครับกับเพลง September in the Rain ครับ

ขอสักอีกหนึ่งโวร์ชันปิดท้ายสำหรับในเบรกแรกของเราในเช้าวันนี้นะครับเลือกงานเพลงจากเอาฮิปเลอร์มาปิดเบรกนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีชั่วโมงพิเศษได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยใครที่แนะนำเพลงซันตาโลเชียชุดใหญ่เอาไว้กลับมาเล่นให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งโปรดติดตามครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
6: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลัก4ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาปิตาโลรายงาน
0: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได้
7: งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นาทีวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติ กพ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือ LINE @1784DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ได้ที่ผอมาริสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
9: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Timeมาพร้อมระบบ 5-band analog equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
8: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
9: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
10: ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
10: ์ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
10: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
11: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ึ้นมาก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเพลงอะไรกันที่จะนำเสนอกันในวันนี้นะครับก็มาตามคำแนะนำอีกครั้งหนึ่งจะต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าชุดนี้เราก็เล่นอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ขอภูมิใจนำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าเป็นชุดเต็มๆเท่าที่ผมจะเล่นได้สำหรับในเกือบๆ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับกับเพลงนโปลิตานเพลงพื้นบ้านของเนโปนะครับเสียงเพลงจากคนแจวเรือของเมืองเนโปหรือว่าเวนิสที่มีต้นกำเนิดในคริสต์ศตวรรษที่19ประมาณ1849นั่นเองนะครับเพลงพื้นบ้านนโปลิตานของอิตาลีเขาก็มาฟังกันในวันนี้โดยการสนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์นะครับพร้อมทั้งสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพศูนย์ทันตกรรมเอดไวส์เดนทัลเฮาส์เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีพร้อมทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกานาครับใกล้จะหมดโปรสำหรับเดือนนี้แล้วนะครับเหลือเพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นกับสินค้าราคาพิเศษนะครับเมื่อคุณช็อปผ่านทางช่องทางทาง Facebook ทาง LINE ก็จะมีส่วนลดพิเศษมอบให้นะครับครบ599บาทมีส่วนลด 12%ครบ999บาทก็จะมีส่วนลด 20% ก็เข้าไปช็อปได้นะครับทาง Facebook ทาง LINE เข้าไปดูเรทเพิ่มเติมได้ที่ www.tropicanaoil.com ได้เลยนะครับแล้วก็จะสอบถามเรทเพิ่มเติมก็โทรไปได้ที่0343238888กับชุดเพลงซันตาลูเชียที่คุณแนะนำกันเอาไว้นะครับเสียงเพลงจากเมืองเนโปมาฟังกันด้วยการเริ่มต้นของเสียงของมาริโอแลนซ่า

ฟังเพลงพื้นบ้านไปด้วยกันส่งผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับนับเรื่องมาตั้งแต่นู้นเลยนะครับงานเพลงบรรเลงต่างๆมาจนถึงนักร้องระดับเสียงเทเนอร์อย่างเอนริโก้คารุโซส่งผ่านมายังมาริโอแลนซาที่ผมนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ส่งต่อมายังคอนนี่ฟรานซิสที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับหลายยุคหลายสมัยก็ส่งผ่านต่อๆกันมากับเพลงประวัติศาสตร์เพลงพื้นบ้านแห่งชุมชนของเมืองเนโปนะครับยามย่านชุมชนริมฝั่งทะเลในอ่าวเมโปอันสวยงามของประเทศอิตาลีเขาส่วนเวอร์ชันบรรเลงที่คุณได้ยินได้ฟังกันไปก็เป็นงานเพลงของจิโน่เดลเวสโคโบครับครับนึกถึงบรรยากาศของ อิตาลีหลายที่หลายทางนะครับที่เราคุ้นเคยแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยไปเที่ยวกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็รวมไปถึงรายการ Bright and Beautiful ก็เคยจัดนำเที่ยวประเทศอิตาลีอยู่บ่อยๆเหมือนกันครับวันนี้ก็ล้ำลึกนึกถึงประเทศอิตาลีไปด้วยเพลงไปด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาตรงนี้โดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงคราพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ทรอปิกาน่านำมันมะพร้าวสกัดเย็นทรอปิกาน่าพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายที่จะดูแลคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าช็อปพิเศษเดือนนี้นะครับผ่านทางช่องทาง Facebook ทางไลน์เขามีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษก็สามารถเข้าไปดูในตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับในเว็บไซต์ tropicanaoil.com ได้เลยก็เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับจัดส่งของไม่ต้องห่วงนะครับว่าส่งไวมากๆเลย

พื้นบ้านนโปลิตานหรือว่านโปลีมาถึงอีกหนึ่งเซตที่เป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยเสียงของคนนี้กันละกันเจอร์รี่เวลครับนักร้องเชื้อสายอิตาเลียนกับเพลง Me and Maria ครับ

เซตนี้ก็จะเป็นเซตที่ร้องทั้งอิตาเลียนแล้วก็อังกฤษหลายๆเนื้อของเรานะครับเชื่อมั่นว่าหลายคนก็ยังไม่เคยได้ฟังเหมือนกันเล่นอยู่บ่อยๆกับเจอร์รี่เวลและเมียนมาริยานะครับดอนคอร์เนลกับเพลง Come Back To Me แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นงานเพลงของ The International Festival Orchestra นะครับอันนี้ไม่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้ว่าซันตาลูเชียเลยเพราะใช่ไหมครับเคลิ้มดีเหมือนกันว่ากันว่าเป็นทำนองเพลงพื้นบ้านเพลงของชาวเรือเนเปิลที่ผู้ถ่ายทอดออกมาเรียบเรียงในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือทีออโดโรคอตทราลบังกว่าคนที่ใส่เนื้อร้องก็จะเป็นเอนริโกคอโซวิชนะครับคนสำคัญก็คือคอตทราวเป็นบุคคลที่ทำให้เพลงซันตาลูเชียได้รับการแพร่หลายมากๆในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วนะครับเขาเป็นทั้งนักแต่งเพลงนักเปียโนนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกชุดหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดจะมีเพลงไทยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยไม่พลาดแน่นอนนะครับไงก็ติดตามว่างๆก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook Bright Support ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับที่ทำให้เราได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้นั่นก็คือ Tropicana ครับน้ำมันพลาสกัดเย็นคุณภาพ Tropicana รวมไปถึง KSN's Delay จันทภาเอ็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์โปรดักส์บริษัทเป็นรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้ากับงานเพลงในชุดซันตาลูเชียอีกชุดหนึ่งครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
6: ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
6: ์ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
6: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
7: You're listening Bright and Beautiful
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

เห็นไหมครับยังมีอีกเนื้อหนึ่งที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเสียงของนักร้องวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับแอนเนตฟานิเซียโลนั่นเองกับเพลง Love Me Forever ที่มาจากช่วงทำนองของเพลงพื้นบ้านนโปลิตานซันตาลูเชียนั่นเองแหละนะครับสงสัยคงจะเล่นให้จบทั้งชั่วโมงไปเลยนะครับถือว่าเป็นการรวบรวมเอาไว้ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับหนึ่งเพลงหนึ่งท่วงทำนองเพลงกับหลายๆเนื้อร้อยเนื้อทำนองเดียวกับหนึ่งชั่วโมงพิเศษของเราสำหรับในวันอาทิตย์วันนี้นะครับกับซันตาลูเชียโชว์คุณกำลังอยู่กับ 93.5 FM ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เจอกันนะครับผมสุพจน์ประจนยุทธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการมาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ได้นะครับ Be My Guest ยินดีต้อนรับตอนนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับกันเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟน้ำน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงอื่นๆอีกมากมายเสิร์ฟอาหารอร่อยๆให้คุณได้ทานกันจากฮอตช็อปเรสบองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่นะครับเราเสิร์ฟอาหารพิเศษประจำเดือนกันยายนให้คุณได้ทานกันนะครับจะมีบะหมี่กรอบฮ่องเต้จะมีก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้จะมีหอยลายทรงเครื่องจะมีทาโก้เนื้อทาโก้หมูจะมีสลัดเนื้อสลัดหมูให้คุณได้ทานกันนะครับส่วนใครอยากทานมากมายนอกเหนือจากนี้ทุกอย่างเลยนะครับในเมนูแวะไปได้ที่ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ยินดีต้อนรับนะครับเปิดทุกวันเลยแล้วก็มอบส่วนลดเป็นพิเศษให้สำหรับสมาชิกแฟนเพลงของ Bright and Beautiful ของเราตรงนี้ด้วย Hot Shop ปากซอยสุขุมวิท41 Miracle Mall ครับพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับยิ้มที่มีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีฟันขาวฟันสวยเสริมสร้างบุคลิกภาพกับความมั่นใจด้วยรอยยิ้มของคุณไปกับศูนย์ทันตกรรมเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์วิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารและก็สุขุมวิท15สามารถดูเรทเพิ่มเติมได้ที่ www.edelweissdentalhouse.comแล้วจะขาดไปได้ยังไงนะครับกับเวอร์ชันไทยๆของเราช่วงทำนองมาจากต่างประเทศกับการประพันธ์เนื้อไทยโดยคุณสุรพลโทนวนิกและคุณสุเทพวงกำแหงกับเพลงย่ำสนธยาครับ

ากเพลงย่ำสนธยาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะครับมาถึงเพลงศิลปากรนิยมจากการประสานเสียงของคณะสุนทราภรณ์ว่ากันว่าเป็นเพลงประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับกับเพลงศิลปากรนิยมที่มาจากท่วงทำนองซันตาลูเชียซึ่งว่ากันว่าผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์สินพิรศรีซึ่งท่านเป็นชาวอิตาลีนะครับชอบร้องเพลงนี้อยู่เป็นประจำในเวลาทำงานหรือยามว่างจนกลายเป็นเพลงที่คุ้นเคยของลูกศิษย์แล้วก็กลายมาเป็นเพลงศิลปากรนิยมในที่สุดผมก็พยายามหาแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้แต่งศิลปากรนิยมแต่ก็ไม่พบนะครับไม่ปรากฏผู้ประพันธ์มีใครทราบก็ช่วยบอกกล่าวมาตรงนี้ด้วยจะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวก็คงจะจบแล้วนะครับร้อยเนื้อทำนองเดียวจริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายภาษาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวีดิชนะครับหรือว่าจะเป็นสปงสเปนก็มีนะครับผมเคยเขียนบทความมาเนิ่นนานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงซันตาลูเชียแล้วก็เซนต์ลูเซียหรือว่าเซนต์ลูซี่ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันอะไรใดๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้บทความที่เขียนเอาไว้หลายปีแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีไม่รู้หายไปไหนเคยใส่ไว้ใน Facebook กันเก่าด้วยเสร็จแล้ว Facebook อันเก่าถูกแฮ็กไปก็เลยจบเลยนะครับหาไม่เจอหาไม่พบก็ เป็นว่าก็เป็นเพลงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมเสมอมานะครับล้ำลึกนึกถึงประเทศอิตาลียามค่ำคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่งบนส่องไปบนผิวของผิวน้ำนะครับอากาศสดใสคนแจวเรือกำลังเชิญชวนให้ผู้คนออกเรืออะไรแบบนี้บรรยากาศดีดีนะครับประจันเต็มดวงส่องสว่างทะเลยิ้มอากาศแจ่มใสอะไรแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะจบเอาไว้ในเซตสุดท้ายท้ายสุดแล้วล่ะวันนี้เล่นหนักหน่อยนะครับร้อยเนื้อทำนองเดียวเกือบ1ชั่วโมงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณนะครับที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็คงจะเว้นไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเสนอใหม่เพราะว่าเพลงต่างๆเหล่านี้เป็นเพลงอมตะฟังกันได้เรื่อยๆขอบคุณในช่วงเวลาตรงนี้นะครับจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงศูนย์ทันตกรรมเอดวายส์เดนทัลเฮาส์นะครับดูแลฟันให้ดีๆจะมีฟันขาวสวยเหมือนกับดอกเอเดวิสล่ะนะครับก็เลยมาเป็นชื่อของเอเดวิสเดนทัลเฮาส์นั่นเองนะครับที่มีทีมอาจารย์ดันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาเลยปัจจุบันนี้ให้บริการ2สาขาวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารแล้วก็สุขุมวิท15สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.edelweissdentalhouse.com แล้วก็สวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพเดี๋ยวเตรียมไปฟังเพลงเซตนี้ได้จากมัคคุเทศก์มืออาชีพที่จบจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยกันในช่วงที่ไปเที่ยวคาซัคสถานแล้วก็คีร์กีสสถานเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคุณโทนี่คุณวรยศทัศนะปิติกูลทั้งย่ำสนธยาทั้งศิลปากรนิยมทั้งมีแอนมาริยาทั้งคัมแบ็กทูมีอะไรต่างๆนานา จัดได้เต็มที่เลยนะครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพส่งผ่านกันมาถึงศิลปินอีกคนหนึ่งในยุคนี้สมัยนี้นะครับกับวง Well Philharmonic Orchestra
แอลฟิโบครับกับซันตาลูเชียปิดท้ายในชั่วโมงนี้ของเราแล้วเดี๋ยวพบกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
6: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
7: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดย ยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
8: ่นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดย
1: โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
8: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
9: ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
9: ์ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
9: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

จบไปด้วยงานเพลงของ Rick Nelson นะครับเพลงเก่งของเราประจำเดือนกันยายน Try to Remember นั่นเองแล้วก็ Remember Me จาก Kathy Linden เห็นมีข่าวคราวว่าเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนประมาณ2ปีก่อนอายุก็80กว่าอะไรแบบนี้นะครับเรื่องราวของเธอไม่ค่อยมีอะไรให้น่าค้นหามากนักนะครับแต่ว่าเพลงต่างๆเราก็ฟังกันอยู่เสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็น Remember Me จะเป็น Goodbye Jimmy Goodbye อะไรแบบนี้นะครับก็เข้ามาสู่อีก1ชั่วโมง Beautiful Sundayขอบคุณนะครับมา Good Morning กันมาสวัสดีกันตอนเช้ามาทักทายกันด้วยอารมณ์สดชื่นแจ่มใสกับบทเพลงสากลในอดีตในช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ของเราก็ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสแล้วก็มีความสุขกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีแน่นอนที่สุดแล้วนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็ยิ้มสู้กันเข้าไว้แล้วก็ยิ้มกันด้วยความมั่นใจยิ้มกันด้วยฟันขาวๆสวยๆสะอาดยิ้มกันด้วยสุขภาพฟันดีๆก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับกับรอยยิ้มพิมพ์ใจของคุณและสุขภาพฟันที่ดีก็ต้องผ่านการดูแลจากทันตแพทย์เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตอยู่แล้วแล้วนะครับนอกเหนือจากการแปรงฟันให้สะอาดสะอาดการแปรงฟันอย่างถูกวิธีพบทันตแพทย์กันบ้างนะครับ6เดือนครั้งก็จะดีที่สุดเพื่อฟันจะได้อยู่กับเราไปนานๆบางคนอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้มันอาจจะมีปัญหาใหญ่ตามมาก็ได้ทำให้เราต้องสูญเสียฟันแท้ๆไปไหนที่สุดก็ได้โดยเฉพาะอาการเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นการเสียฟันซึ่งบางทีบางครั้งเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับทานของหวานที่ไรเสียฟันทุกทีเคี้ยวน้ำแข็งที่ไรเสียฟันทุกทีดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาซอกฟันผุก็ได้ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็มาตรวจสุขภาพช่องปากกันอย่างละเอียดได้ที่ศูนย์ทันตกรรมเอดไวส์เดนทัลเฮาส์ได้เลยนะครับเปิดทุกวันเลยมิราเคิลมอลล์ผิดละสุขุมวิทสุขุมวิท15ทำไมไปนึกถึงมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท15นะครับแล้วก็วิภาวดีรังสิตระหว่างซอย10แล้วก็ซอย12ใกล้แยกกับสุทธิสารนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาบอกรายละเอียดกันต่อนะครับฟัง Lennon Sister กับเพลง Can't Help Falling in Love ครับ

ครับก็เสียงน่ารักทั้ง3เพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงสาวๆ Lennon Sisters กับเพลง Can't Help Falling in Love แล้วก็ตามติดด้วย Leslie Gore นะครับกับเพลง Fools Rush In เห็นเขาบอกว่าเธออยู่ชมรมหญิงรักหญิงนะครับ LGBT จริงแล้วผมมีเป็นบ็อกเซตของเธอเลยนะครับเป็นชุดๆไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาจัดเป็นชั่วโมงพิเศษให้ฟังกันสักชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันแผ่นจริงๆจังๆนั้นนะครับหลายๆแผ่นก็ถูกปลวกรับประทานไปกล่องสวยๆงามๆก็พังไปหมดนะครับเหลือเก็บเอาไว้เฉพาะแค่ในฮาร์ดดิสก์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหลืออยู่บ้างเป็นบางแผ่นเท่านั้นเองก็น่าเสียดายเหมือนกันเอาไปรอเดี๋ยวมาจัดเป็นชั่วโมงพิเศษให้ฟังกันสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันสำหรับ Leslie Gore นะครับแต่ก็มีเพลงฮิตมากมายประเภทแบบ It's My PartyJudy's turn to cry, just let me cry อะไรแบบนี้ก็คอยติดตามฟังกันละกันนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะเปิดให้ฟัง

การใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยทำให้มีเศษอาหารตกค้างในซอกฟันจนกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียแล้วก็รวมไปถึงคราบพลักจุลินทรีย์นะครับที่ติดอยู่กับฟันนั่นเองอาการเริ่มต้นก็จะมีการเสียวฟันเมื่อทานของหวานทานน้ำเย็นก็เป็นไปได้แล้วนะครับว่ามาจากปัญหาซอกฟันผุนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอาการเหล่านี้อย่าทิ้งเอาไว้นะครับแล้วคิดว่ามันจะหายเองบางทีมันสะสมไปนานๆฟันผุก็ไปเยอะๆฟันเสียเลยนะครับยังไงไปทบพบทันตแพทย์ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันบ้างที่ศูนย์ทันตกรรมเอโดวายสเดนทัลเฮาส์ก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยมีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับให้บริการ2สาขาเปิดทุกวันมิรวาก็มองอีกละสุขุมวิทซอย15แล้วก็วิภาวดีรังสิตระหว่างซอย10แล้วก็ซอย12สามารถดูเรทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ edelweiss.dentalhouse.com ได้เลย

พลง Please Love Me Forever Kathy Jean ซุ้มเสียงฟังแล้วผมฟังในเฮดโฟนอาจจะแสบหูเล็กๆน้อยๆเธอร้องเอาไว้ตั้งแต่อายุ14นั่นเองก็เป็นเพลงดังจัดของเธอนะครับและนี่คือ Johnny Tillerson กับเพลง True True Happiness ที่คุณถามถึง

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
2: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss

0: Dentist Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
1: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
2: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
3: You're listening, bright and beautiful.
4: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ก็นำมาบิ้วอารมณ์กันเล็กๆน้อยๆนะครับกับเพลงหวานๆของเอลวิส เพรสลีย์ร้องกับแอนมาร์เกรตสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับ Today, Tomorrow and Forever ซึ่งก็มาจากบทประพันธ์ของคีตกวีและก็นักเปียโนของฮังการีในยุคโรแมนติกนะครับนั่นก็คือฟรานซ์ลิสต์นั่นเองกับลิเบสตรูมหมายเลข3ก็มาเป็น Today, Tomorrow and Forever ที่ลึกซึ้งกินใจดีนานๆหยิบจับนำมาฝากคุณสักทีหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้ก็หลงๆ ลืมไปบ้างนี่คือช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM นะครับจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงพร้อมทางเสียงเพลงเพราะๆจากบริษัท KSN Group จำกัดทำให้เราได้ฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลินแล้วก็ได้เสียงที่มีคุณภาพด้วยเพราะว่าเป็นระบบไฮเอนด์นะครับซึ่งทาง KSN เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวมากที่สุดใครที่ต้องการยกระดับในการฟังเพลงให้มากขึ้นนะครับให้ลึกซึ้งมากขึ้นให้ฟังเพลงได้ไพเราะมากขึ้นก็เชิญปรึกษากันได้นะครับยินดีให้บริการเสมอสำหรับ KSN ปัจจุบันนี้เรามีอยู่3โชว์รูมรัชดาภิเษก CDC The Bloomingdale Fortune Town เบอร์ก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่0837124448 0810080008ได้เลยนะครับประสบการณ์40กว่าปีเราเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอนด์โดยเฉพาะในประเทศไทยเว็บไซต์ก็ ksans.com Facebook KS Home Entertainment Plus ก็สามารถเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับจะมีข้อมูลอัปเดตให้คุณได้ทราบความเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับทรอปิกานาครับโปรเดือนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นโปรพิเศษที่คุณซื้อผ่านทาง LINE ทาง Facebook เขาจะจัดโปรโมชั่นลดราคาให้เลยนะครับครบ599บาทมีส่วนลด 12% ครบ999บาทก็จะมีส่วนลดถึง 20% ด้วยกันช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะเป็นทาง LINE ทาง Facebook นะครับแล้วก็ดูเดทเพิ่มเติมก็ไปได้ที่ www.tropicanaoil.com ได้เลยโทรสอบถามเพิ่มเติม0343238888ฟังเทนเซอร์ควีฟโรชัดกันกับเพลง Little Things Mean A Lot

ก็นำเสนอเพลงไทยสากลอมตะที่มาจากทำนองต่างประเทศไปด้วยเลยสำหรับเนื้อร้องที่ใส่เป็นภาษาไทยก็จากคุณสุรพลทนวนิกนะครับกับเพลงเธอคือทุกสิ่งของฉันที่มาจาก You Mean Everything To Me นั่นเองเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับครับก็อมตะอมตะอมตะไทยอมตะฝรั่งฟังกันไปนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาครับขอบคุณมากมายขอบคุณบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพวันนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนี่คอแห้งอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตอนต้นๆเปิดมาในต้นชั่วโมงโอ้โหเสียงแบบจะรอดไหมเนี่ยมีอาการแพ้อากาศร่วมอยู่นิดหน่อยแต่ก็พอไปได้นะครับน่าจะอยู่จบได้แล้วก็ขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งนะครับทำให้สดชื่นได้พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้อาหารอร่อยจากฮอตช็อปและร้องพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่นะครับเสียงแง่งๆแบบนี้บางทีแบบอยากทานอะไรที่มันเป็นแบบรสจัดจัดรสจัดจัดรสจัดจ้านอะไรดีเอ่ย ถ้าเผื่อเป็นที่ฮอตช็อปยำเนื้อได้ไหมแต่จริงสลัดเนื้อสันเขาอร่อยอยู่แล้วนำมาทำเป็นแบบยำเนื้อสูตรโบราณอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะอร่อยดีนะแต่ว่าที่ขอแนะนำเป็นพิเศษก็คือสลัดเนื้อสันสลัดหมูสันเนี่ยแหละนะครับรสชาติดีอร่อยอันนี้สุพจน์ก็การันตีให้นะครับว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ยังมีหอยลายทรงเครื่องยังมีทาโก้เนื้อทาโก้หมูยังมีก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยังมีบะหมี่กรอบฮ่องเต้อันนี้ก็เป็นอาหารพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนเดือนหน้าจะเป็นเมนูพิเศษอะไรนั้นก็โปรดติดตามแวะไปทานก็ได้แล้วนะครับในทุกวันเลยเพราะว่าฮอตช็อปเขาก็เปิดทุกวันอยู่แล้วมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41แหละครับสุดท้ายท้ายสุดไปด้วยเสียงของมาร์เกร็ตไวติงกันละกันนะครับกับเพลง Forever and Ever

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบ

0: ตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 10:35 นที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำรายงานสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและจัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
3: นายประชุมเสร็จที่ทำที่ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มปรับตัวดีขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเข้าสู่ฝั่งเมียนมาแต่ยังมีฝนราว10-20มิลลิเมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลได้แก่ชุมชนริมคลองเช่นเคหะชุมชนต้นกล้าวเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า30,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงทางนี้ได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเร่งนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้ว 40-50 รายย้ำว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยต้องทยอยระบายน้ำออกประมาณ2 สัปดาห์พร้อมประกาศให้โรงเรียนในสังกัดปิดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานในส่วนที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการของประชาชนพิจารณาให้พนักงาน work from home นันทิกาจิปาโลรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทีมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
4: นายธนวัฒน์เรืองเดชรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24 ชั่วโมงธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเมื่อวันที่26 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีจำนวนมากเสียชีวิตและยังทำให้คลังเก็บอาวุธหลายแห่งถูกทำลายขณะเดียวกันโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนแต่เปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ27 ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 นครับ
5: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KSans The Legend of High End Home Entertainment Plan
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มลที่ 7-Eleven
8: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
9: ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
9: ์ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
9: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

พลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้ม Jam Up นะครับเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่16ของท่านเซอร์เอรันจอห์นประมาณต้น1980นะครับศึกจาก1982กับงานเพลงที่ท่านเซอร์เอรันจอห์นแต่งร่วมกับแกรี่ออสบอร์นนะครับก็เข้ามาสู่ชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของวันอาทิตย์วันนี้แล้วยัง bright และ beautiful กันอยู่ไหมก็อยากให้คุณมีความรู้สึก bright and beautiful กันต่อเนื่องกันต่อไปยาวๆให้ได้ทั้งวันเลยกันละกันนะครับแล้วก็ bright and beautiful กันได้ทุกๆวันด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสเพลงเพราะๆฟังกันได้จากชุดระบบเสียงเครื่องเสียงไฮเอ็นนะครับที่มีคุณภาพและทำให้เราได้ฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินปรึกษากันได้นะครับระบบเสียงคุณภาพไฮเอ็นแบบนี้ก็ต้องชื่อนี้เลยนะครับเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในวงการเครื่องเสียงมาช้านานนั่นก็คือ K-Sans The Legend of High End Home Entertainment Products 3โชว์รูมครับรัชดาภิเษก CDC The Bermuda Fortune Towerดูเลยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ksans.com และโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0837124448 0810080008พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงเครื่องดื่มต่างๆของสิงนะครับและน้ำสะอาดน้ำสิงและอาหารอร่อยจากฮอตช็อปเรสวองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่เบรกสุดท้ายกับอาหารที่เราแนะนำกันในเดือนกันยายนนี้ทานกันเล่นๆก็จะเป็นหอยลายทรงเครื่องหรือว่าจะเป็นทาโก้เนื้อทาโก้หมูจะเป็นสลัดเนื้อสันสลัดหมูจะเป็นบะหมี่กรอบฮ่องเต้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะครับนี่ก็คืออาหารที่เราแนะนำและอาจจะปิดท้ายก็ด้วยบานานาสปริตก็ได้เชิญได้เลยนะครับยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกที่ฮอตช็อปเรสบองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่ที่นี่เขาเปิดกันทุกวันระหว่าง10จนถึง21นาฬิกาแฟนๆเพลงที่แวะมาทานกันที่ร้านบอกว่าติดตามจากรายการตรงนี้เขามอบส่วนลดให้เป็นพิเศษด้วยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็โทรศัพท์02-259-3500 Blue Eyes Blue Eyes คิดถึงเพลงนี้ชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เลือกเสียงของบิลลี่ดีในฟังกับเพลง Don't It Make My Blue Eyes Blue

ครับจาก Blue Eyes เป็น Brown Eyes Blue ตัวที่เรียกใหม่ Brown Eyes Blue จากเสียงของ Billy Dean นะครับแล้วก็กลับมาที่ Blue Eyes Crying in the Rain จริงแล้วเพลงนี้เป็นงานเพลงเก่าแก่เพลง Country ตั้งแต่1940เลยนะครับนักร้อง Country ดังๆในยุคนั้นก็ร้องเอาไว้อย่าง Roy Acuff แบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีวง The Son of the Pioneers แล้วก็ศิลปินคันทรีอีกหลายต่อหลายคนแต่ที่นำมาคัปเปอร์ร้องเอาไว้ในภายหลังจนโด่งดังเป็นพลุแตกสร้างชื่อเสียงให้กับเขามากมายก็คือคนที่ร้องจบลงไปนั่นเองนะครับวิลลี่เนลสันมาร้องเอาไว้ในปี1975ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับฟังแล้วน้ำตาร่วงน้ำตาไหลรินกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าชิวๆเพลินเพลินครับกับเพลงในช่วงเวลาตรงนี้ของเราจากบริษัทบุญว่าจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งครับพร้อมทั้งฮอตช็อปฮอตช็อปอร่อยกันได้ทุกวันอร่อยกันอย่างน่าภาคภูมิใจด้วยสูตรอาหารดั้งเดิมๆเราเปิดร้านกันมานู้นเลยนะครับตั้งแต่1970กว่าๆนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็ป่ากันไปแบบ56ปีแล้วยังปรุงความอร่อยให้คุณได้ทานกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับฮอตช็อปนะครับเปิดกันมา1970จนถึงในยุคปัจจุบันนี้รสชาติของอาหารต่างๆนะครับเราคงเส้นคงวาพ่อครัวแม่ครัวอยู่กันมาตั้งแต่ยังรุ่นปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ปรุงอาหารอร่อยให้คุณได้ทานกันจากรสมือที่คงเส้นคงวาพิธีพิถันนะครับในทุกๆขั้นตอนการปรุงด้วยวัตถุดิบที่สะอาดเน้นคุณภาพนะครับและความสะอาดความอร่อยของอาหารไปพร้อมๆกันเชิญได้เลยนะครับและคุณจะทราบว่าที่ฮอตช็อปเรามีอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้คุณได้ทานกันเยอะจริงๆยินดีต้อนรับเสมอนะครับฮอตช็อปเปิดทุกวันมีบรัคเมลสุขุมวิท41จะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ครับแล้วก็โทรศัพท์022593500ได้เลย022593500

4-3-2-3-8-8-8 อีกชุดหนึ่งนักร้องคันทรีวัยดึกคนหนึ่งเลซี่เจดาวตันกับเพลง Crazy Blue Eyes แล้วก็ตามติดด้วย Paula Fernandez Behind Blue Eyes

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
6: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
7: You're listening, bright and beautiful.
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

เวลาผมเซิร์ชหาเพลงนี้จะมาเปิดมันก็จะมีอยู่หลายๆคนร้องใช่ไหมแต่ทำไมส่วนใหญ่จะมาลงตัวกันที่เวอร์ชันนี้แหละเป็นตัวเลือกตัวแรกเลยสำหรับโดยส่วนตัวของผมเองนะไม่รู้สิฟังแล้วมันแบบนักร้องคนหนึ่งเป็นเสียงเทเนอร์นะครับเป็นนักร้องโอเปร่าเสียงเทเนอร์นั่นก็คือพลาซิโดโดมิงโกใช่ไหมครับแล้วก็นักร้องคันทรีอย่างจอห์นเดนเวอร์ทำไมมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากมากนะครับกับเพลง Perhaps Love เพลงนี้ก็ออกมาในต้น1980เช่นเดียวกันนะครับได้รับความนิยมมากมากเช่นเดียวกันสำหรับ Placido Domingo กับจอห์นเดนเวอร์และ Perhaps Love ที่เปิดให้ฟังกันไปฟังแล้วจะเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจอีกหรือเปล่าคงไม่มีละมั้งอายุปูนี้ละ มีแต่ความเย็นชาเจ็บๆปวดปวดไม่ค่อยจะมีละครับกับช่วงเวลาสุดท้ายท้ายสุดแล้วสำหรับในวันนี้นะครับที่นี่ยังมีเพลงดีๆให้ฟังกันยาวๆต่อเนื่องกันต่อไปแนะนำกันอยู่เสมอๆแล้วนะครับว่า Big End Show กับหลากหลายดีเจของเรานะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นคุณรัชนีคนขยันจัดรายการทุกวันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปตามติดด้วยคุณตู่ภุษฎีโสรัตน์กับ Yesterday's Music ให้คุณได้ฟังกันยาวๆจนถึง1ทุ่มเลยนี่ก็คือในช่วงของวันอาทิตย์กับ Weekend Show ของเราแล้วก็ Bright and Beautiful ตรงนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ดื่มอะไรกันบ้างนะครับสิงห์น้ำสะอาดน้ำสิงก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องดื่มทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เลือกสิงได้เลยเพิ่มเติมความสดใสซาบซ่ากับเลมอนโซดาหรือว่าจะเป็นโซดาซ่าโซดาสิงกับคุณบริษัทบุญรอดจำกัดนะครับขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆจากบริษัทเกสันกรุ๊ปจำกัดเดอะเลเจนด์ไพเอ็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์โปรดักส์พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพทรอปปิกานาครับดูเลทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com เดือนนี้ซื้อผ่านทาง Facebook ทาง LINE ครบ599บาทมีส่วนลด 12% แล้วก็ครบ999บาทมีส่วนลด 20% เลยนะครับถือว่ามากอยู่ก็เข้าไปดูเลทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com ได้เลยนะครับโทร0343238888เลยครับเลือกเสียงของแอนเมอร์เรย์นักร้องคันทรีคนหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับ For the Good Times เพลงนี้ครับ

ซุ้มเสียงก็น่าจะจำกันได้ดีแล้วนะครับโด่งดังมาตั้งแต่สมัยไซมอนแอนด์การ์ฟังเกิลนั่นแหละจนแยกออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับกับอาร์ตการ์ฟังเกิลและเพลง Crying in the Rain ปัจจุบันนี้ก็ในวัย84ปีแล้ววันเวลาเดินไปรวดเร็วเหลือเกินครับแต่เราก็ย้อนวันเวลาย้อนอดีตไปด้วยกันได้กับบทเพลงต่างๆแล้วก็ในหลายๆชั่วโมงของเรากับ Bright and Beautiful ทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์เจอกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วสำหรับในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับที่กล่าวมาร่วมพูดคุยกันในบ้านของเราใน Facebook นะครับยินดีต้อนรับปีใหม่เกสครับเอาไว้เป็นชุมชนเล็กๆพูดคุยกันขอบคุณคุณฟังแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้เจอกันแบบนี้เสมอมาไม่ว่าจะเป็นบริษัทบุญรอดจำกัดพิพิธภัณฑ์คุณภาพสิ่งนะครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพเราก็จัดทัวร์แบบมืออาชีพให้ได้เที่ยวกันหลายสิบปีผ่านมาเราก็เที่ยวกันมาจนแก่จนเฒ่าเลยหลายๆท่านก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดในระยะเวลาหลายสิบปีนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่จะไปคาซัคสถานแล้วก็คีร์กีสถานเดี๋ยวต้นเดือนหน้าผมมาอัปเดตอุณหภูมิให้ฟังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบอกไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้อีกเอาไว้ไกลๆนิดนึงนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดอากาศก็คงสบายดีนะครับตัวเลขถึงแม้ว่าจะเป็น2หลักก็2หลักต้นๆกลางๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าเผื่อไม่ถึง20นี่โอ้ยกำลังสบายเลยสำหรับนักท่องเที่ยวมืออาชีพแบบเราขอบคุณนะครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์คุณวรยศทัศนะปิติกูลมากุเทศมืออาชีพเช่นเดียวกันขอบคุณในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับศูนย์นวัตกรรมเอเดนไวส์เดนทัลเฮาส์นะครับที่ทำให้เราได้ยิ้มกันอย่างมั่นใจลมหายใจหอมสดชื่นเมื่อสุขภาพฝันดีให้ศูนย์นวัตกรรมเอเดนไวส์ดูแลได้สำหรับทุกๆคนในครอบครัวจะได้มีฟันที่มีสุขภาพดีนะครับส่วนใครอยากจะแก้ไขปัญหาจุกอุดจุดบกพร่องอะไรต่างๆนานาหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของฟันแล้วก็ปรึกษาได้ครับที่นี่ก็มีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือขอบอกว่าทันสมัยมากๆนะครับระบบฆ่าเชื้อคลาส B เต็มรูปแบบมาตรฐานสากลเว็บไซต์ก็ www.dentalhouse.com ครับ2สาขาวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารและสุขุมวิท15พร้อมทั้งขอบคุณในช่วงเวลานี้จาก Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิก Tropicana และบริษัท KSN Group จำกัด The Late General Pie Inn Home Entertainment Productsเซตสุดท้ายถ่ายสุดขอไปเลยก็แล้วกันนะครับเอมิลูแฮร์ริสกับเพลง Here There and Everywhere ถ้าเพิ่มมีเวลาเดี๋ยวเปิดอีกนิดนึงกับ I Believe in You แล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีมากครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามจุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 นจุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์นะแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์ปู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนี่ยนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงศ์วาน The Walk ราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขน จากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางไชนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
6: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งอุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้น รวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอ3ชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินซ้อนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
8: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
7: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่า สทช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
12: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ.1784หรือ1669ได้ตลอด24

0: ร่วมแล้วประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อ

0: ตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬา e-sport เกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป 5-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป 1-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณพารนัง เค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3ต่อ2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป 2-0 เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า 2-0 เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม 2-0 เกม21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 8-21 และ 22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน 0-2 เกม 15-21 และ 14-21 ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนัปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน 0-2 เกม 8-21 และ 12-21 ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแลมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-11 20-22 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอ จากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาที ผานิชคาดนาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช 2437 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่ง หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม 1. การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา 2. ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: ดูคลิป ดไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีค่ะบ่ายนี้มากับ Endless Rain นะคะฝนที่ตกแบบยาวนานมากๆนะคะเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดจะหยุดนะคะเพลงนี้เลยต้องมา Endless Rain เนี่ยงานของ X Japan ที่ออกมาในปี1989ก็เป็นสายฝนที่เนาะน่ากลัวน่ากลัวนะเป็นเพลงบัลลาดร็อกส่งพลังประจำวงเลยแหละนะคะประจำวง X Japan ของญี่ปุ่นนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Afternoon Delight Lifestyle DJ เจี๊ยบค่ะวันนี้ไลฟ์นะคะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์มาแต่เสียงเมื่อวานนี้ก็ได้น้องต่อช่วยอยู่ทางนี้นะคะคือมาไม่ได้จริงๆอ่ะนะก็ต้องซับก่อนซับบ้านซับบ้านเหมือนหลายๆคนนะคะที่ต้องซับบ้านซับมากซับน้อยว่าไปซับนี่ซอโซ่แม่หันอากาศบ่ใบไม้วันนี้ก็สถานการณ์ดูดีขึ้นนะคะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ถ้าจะสู้กับภัยนี้นี่โอ้โหมันหนักนะคะมันหนักขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ขอบคุณภาพต่างๆนะคะบรรยากาศของหน้าบ้านในบ้านคนโน้นคนนี้คนนั้นที่ส่งมาให้ได้ดูค่ะขอบคุณที่ทักทายกันด้วยนะคะทั้งทางไลน์ 935AD SMS 4689935และเมื่อ6นาทีที่แล้วนี่ดิฉันก็สวัสดีทักทายกันก่อนเข้ารายการสดไปทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight ก็คิดว่าวันนี้ก็จะเป็นวันแห่งความสุขแต่ก่อนที่จะมาถึงความสุขนี่นะคะโอ้ลุ้นมากเลยลุ้นว่าเอ๊ะออกมาจากบ้านแล้วเราจะต้องเจอกับอะไรไหมเนี่ยแต่ว่าโอ้โหยาวโลดค่ะปลอดภัยจนกระทั่งถึงสถานีก็โล่งใจมากๆเลยเพราะลุ้นมากพอถึงสถานีแล้วดีใจมากดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาอยู่ที่หลังไมค์หรือหน้าไมค์เนี่ยเขาเรียกหลังไมค์หรือหน้าไมค์ค่ะที่ประจำการอยู่เนี่ยที่ FM 93.5 MHz นะคะชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยปกติเสาร์และอาทิตย์รายการ Afternoon Delight ก็จะมาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงชั่วโมงเดียวนะคะ Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกันกับสีสัน 70s and more คุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คงจะคุ้นกันดีวันนี้เราก็มีเพลงเกี่ยวกับฝนที่จบไปเมื่อสักครู่แล้วก็ยังจะมีอีกประปรายนะคะเกี่ยวกับฝนเนี่ยเป็นฝนในเดือนกันยายนนะคะทิ้งท้ายกับเพลงเดือนกันยายนที่วันนี้ต้องฟังค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอพ้นจากวันนี้ไปก็จะไปเข้าสู่วันจันทร์ซึ่งก็จะเลยไปแล้วเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วตุลาคมกำลังจะมาไวมากไวมากขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยเลือกเพลงไว้นะคะวันนี้หลายเพลงเลยในหลายช่องทางบางเพลงเนี่ยก็หาไม่พบนะคะไม่แน่ใจว่าคือเพลงอะไรอย่าง SMS เนี่ยคุณ8876เมื่อวานรีเควสต์มาอยากฟังงานของ Quicksilver Messenger Service

Don't Cry My Lady Love เพลงที่คุณผู้ฟัง request ไว้เมื่อวานนี้นะคะทาง SMS 4689935

ุณ8876และอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของบ๊อบมาลีกับ No Woman No Cry ฟังแล้วก็ดูเศร้าๆเศร้าๆทั้งสองเพลงนะคะก็ปลอบอกปลอบใจกันไปนะส่งกำลังใจถึงทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลายท่านก็ส่งข้อมูลมาโดยตลอดนะคะคุณนิเวศบอกว่าฝนตกอีกแล้วแถวๆลาดพร้าวตอนนี้โอลาดพร้าวนี่เห็นเขาว่าตั้งแต่หน้าบิ๊กซีไปจนถึงเดอะมอลล์บางกะปินะโอ้น้ำลึกเหมือนกันนะคะน้ำลึกแล้วมันค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างตกหยุดมาอีกแล้วค่ะอันนี้แถวไหนคะคุณอนุตราส่งภาพมาให้ได้ดูกลายเป็นผู้ประสบภัยกันแล้วไม่ตกเทรนอ๋อบางพลีคือตอนนี้น้ำนี่เขาคงไม่รู้จะไปทางไหนแล้วล่ะนะคะอย่างที่บ้านนี่มันก็จะมาจากใต้ดินนะคะใต้ดินคือความอิ่มตัวของดินนะคะที่มีน้ำเข้าไปเนี่ยก็เลยดันให้เข้าตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านในกรุงเทพก็อย่างนี้แหละนะคะภัยธรรมชาติก็ยังไงได้ล่ะก็ต้องสู้อ๋อนี่พี่ต๋องบางบ่อโอ้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันคุณพี่หญิงจิราวดีก็ที่บอกว่าที่บ้านยังฝนตกไม่ขาดเม็ดเลยบางครั้งกันโชคหนักใช่เลยอารมณ์นี้แหละนะคะระดับน้ำขึ้นอีกราว3เซนหลายคนบอกว่าติดเกาะไปไหนก็ไม่ได้นะคะอาหารเนี่ยตามเชลต่างๆนี่โอ้โหหลายคนถ่ายภาพมาให้ได้ดูนี่เชลว่างเลยนะคะว่างเลยหายากเอาหงอาหารตอนนี้อ๋อที่นี่ยังไม่ลดนะแถวลาดพร้าวจากบิ๊กซีไปถึงบางกะปินี่ยังไม่ลดแล้วคุณแป้งเป็นยังไงบ้างคะแถวรามอินทรานี่ที่ไหนเนี่ยคุณสง่าคุณสง่าลาดพร้าว101หรือว่า101เนี่ยนะคะคืออยู่ถนนลาดพร้าวนะคะเรียก101ก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปสับสนกับจังหวัด101บอกว่าต้องเข้าคิวซื้อไข่กันเลยอ่ะอาหารก็ร้อยๆรอๆไปมีนบุรีตกหยุดตลอดก็อารมณ์นี้นะคะจะเป็นแบบนี้กันทุกที่เลยเหมือนอยู่มาลดีฟบีชเลยรามอินทราก็ยังตกหยุดน้ำเข้าบ้านคุณแม่ด้วยแย่จังใช่ตามเชลต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้โอ้โหว่างแล้วยังไงดีล่ะคะยังไงดีล่ะตลาดสดจะมีบ้างไหมเนี่ยวันนี้คือถึงแม่ค้ามาของจะมีหรือเปล่าเพราะว่าของก็ไม่มีใช่ไหมคะอาจจะสั่งไรเดอร์ก็จะมีไรเดอร์วิ่งหรือเปล่านะวันนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะสถานการณ์เป็นอย่างนี้มันโทษใครไม่ได้เลยภัยธรรมชาติ

ในโอกาสที่อัลบั้ม Abbey Road ครบ57ปีนะคะในปีนี้ก็เลยนำเพลงนี้ Oh Darling ที่อยู่ในอัลบั้ม Abbey Road มาฝากค่ะ

เพลงที่น้องอาร์ตรีเควสไว้นะคะตั้งแต่วันก่อนแล้วเพลงนี้ก็นำมาเล่นให้ได้ฟังกันเบลลี่บริทติ้งนะคะของดันแคนชิกก็เป็นเพลงที่ไม่เคยฟังน้องอาร์ตนี่คัดเพลงมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันนะคะแล้วก็มีเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะที่เนเน่นำไปเล่นนะคะจริงๆเราได้ฟังกันไปก่อนแล้วนะเพลงนั้นนะจังหวะดีๆเดี๋ยวกันนึกชื่อเพลงนั้นไม่ออกนึกไม่ออกเล่นไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมช่วงสักประมาณเกือบปลายเดือนจังหวะดีมากเลยเดี๋ยววันหลังต้องเอามาฟังกันอีกน้องอาร์ตฟังอยู่ก็บอกมาด้วยว่าชื่อเพลงอะไร มีคนบอกว่าตุนอาหารเพียบค่ะไรเดอร์เข้าไม่ได้น้ำท่วมรถเสียไปหลายคันแล้วก็มีอะไรก็นะคะเอาอย่างนั้นก่อนนะเอาอย่างนั้นก่อนตุนกันไว้ก่อนแล้วก็ถ้าจะออกไปไหนมาไหนนี่อย่าลืมเช็คเส้นทางนะคะเช็คเส้นทางในกรุงเทพก็อาจจะเป็นเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเขาจะมีให้สแกน QR code นะคะรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครได้ขอบคุณคุณปูนะคะทักทายกันมาทักทายกันมาว่าที่นนทบุรีฝนตกเริ่มหนาเม็ดมาอีกแล้วตกหยุดก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะการตกเนี่ยตกหยุดนี่แหละยังไงก็อดทนอีกนิดนึงเพราะว่าน่าจะหมดนะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวพ้นวันนี้พรุ่งนี้น่าจะหมดนะ1 2 2 3 4

สุขสันต์วันเกิดเดวิดคาเบเดลอายุปีนี้คือ75ค่ะขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายการตอบมาให้นะคะดีเจถามอะไรไปหลายท่านก็ตอบมาให้น่ารักมากมายเลยแม้กระทั่งเพลงที่เนเน่ร้องเดี๋ยวรวบรวมมาให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้ขออภัยนะคะที่ฟังเพลงไม่ได้ครบหลายท่านฝากเพลงไว้แต่ไม่ทัน Everybody listen to me and return me my และเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของพี่มาร์คฟาเนอร์ของเราด้วย

จำใจต้องลาไปผจญภัยต่อเสาร์อาทิตย์หน้ามาใหม่ค่ะเพลงอะไรที่ยังไม่ได้ฟังก็จะรวบรวมจะเตรียมไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลัก4โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภรสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888 Yesterday's
2: Music ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
7: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
8: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
9: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
10: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
11: Two Lions One Pride
10: สิง Corporation and Chelsea Football Club
12: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและ ID Line 099-328-6262 ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เมื่อวานนี้โอ้โหเจอกันหลากหลายเรื่องราวอาจจะสักวัน2วันด้วยซ้ำขอบคุณนะคะที่ยังคงส่งกำลังใจกันเสมอเลยฟังเพลงยามบ่ายกับ FM 93.5 ช่วงเวลาของ Yesterday's Music ค่ะต่อเนื่องมาจาก Afternoon Delight ของ DJ เจฟรัชนีแล้วก็เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านถึงจะประสบปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมยังคงส่งกำลังใจให้ DJ พี่ตึงสุพจน์ผจญยุทธเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูกันส่งวิดีโอมาให้ดูกันส่งกำลังใจซึ่งกันและกันน่ารักมากมายค่ะสดใส Bright and Beautiful กันได้เหมือนเคยนะคะดีเจตู่ก็เลยโพสต์ไว้ว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงเราก็ต้องมีเพลงฟังกันสบายๆที่ FM 93.5 ให้คุณๆได้ผ่อนคลายกันบ้างนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆความห่วงใยแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษดีเจตู่ขับรถมาค่ะพอดีใช้รถญี่ปุ่น Toyota Fortuner ยกล้อไว้สูงก็รอดปลอดภัยนะคะแต่ว่ารถเล็กที่บ้านก็ออกไม่ได้เช่นกันมาถึงเมื่อวานนะคะแต่วันนี้น้ำก็ลดแล้วแถวๆบางนาสุขุมวิทค่ะฝั่งสุขุมวิทต้องขอบคุณคุณต่อแล้วก็น้องตะมากๆคุณต่ออุตส่าห์บอกแล้วว่าลำบากก็หยุดได้นะโอ้โหขึ้นโทรเวมาจากปากช่องค่ะคุณผู้ฟังไม่รักได้อย่างไรผู้ช่วยมือหนึ่งของ Yesterday's Music นะคะแล้วก็น้องตะจากนนทบุรีวันนี้มาในแบบลุคพิเศษยีนขาสั้นเสมอเข่าน้องบอกว่าลุยน้ำมาเฉียดเฉียดเข่าเหมือนกัน3ต่อเต่านะคะดีเจตู่คุณต่อน้องตะดูแลคุณๆกับ Yesterday's Music เหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกๆกำลังใจเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านจะพักผ่อนคลายเหนื่อยกันขอบคุณน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงทุกจัดซ่าสดาสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดสปอนเซอร์หลักของ Yesterday's Music เช่นเดียวกับบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณและตัวช่วยให้ดีเจถูกแข็งแรงซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพค่ะทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้พบกันฟังเพลงสบายๆด้วยกันนะคะคิดถึงเพลงไหนของใครบอกกันได้อยากจะคุยเรื่องราวว่าเจอน้ำท่วมประมาณไหนอย่างไรแล้วก็มีวิธีรับมืออย่างไรนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีที่ถูกต้องไปด้วยค่ะ

ไม่ได้ฟังสองเพลงนี้ตั้งนานแล้วนะคะหวังว่าคงจะทำให้ผ่อนคลายสบายใจกันค่ะไม่ว่าจะเป็น By the Time I Get the Phoenix Glen Campbell นะคะแล้วก็ Andy Williams กับ Wichita Lightman นั่นเองดีใจที่เพลงต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายกันนะคะบางท่านบางบ้านก็กำลังเช็ดข้าวของกันบางบ้านก็มีน้ำลดบ้างแล้วบางบ้านยังสู้ต่อไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะต้องขอบคุณความห่วงใยจากหลายๆท่านนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะส่งมาถามเลยว่าน้ำท่วมหรือเปล่าอยู่กันได้ไหมในขณะที่เขตของคุณพี่เองที่คูบอนท่วมหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีน้ำใจไมตรีบอกว่าตุนน้ำดื่มไว้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าเป็นน้ำดื่มสิงโอ้โหขอบคุณมากๆค่ะพี่อ้วนตุ๊พรทิพย์สาริกบุตรนั่นเองนะคะเลยบอกพี่ว่าเอาแค่พออยู่พี่อย่าทำงานคนเดียวเยอะๆนะคะเพราะอยู่บ้านคนเดียวนะคะสำหรับผู้หญิงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเวลาที่มีน้ำล้นเข้ามาแล้วก็เห็นพี่อีกท่านหนึ่งสวมรองเท้าบูทเรียบร้อยอยู่แถวๆศรีนครินทร์แต่ท่านนี้มีคนช่วยอยู่ดีใจนะคะที่เล่นเพลง Winter of Love ของ Ingeborg Humperdinckคุณพี่สายทิพย์ส่งมาเลยว่ารอลมหนาวเลยค่ะเห็นว่ากันว่าหมดฝนนี้ก็เตรียมรับลมหนาวต้นตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วตั้งรับกันให้ทันนะคะเป็นกำลังใจกันมากๆขอบคุณคุณปูด้วยนะคะส่งข้อความมาถึงทีมงานทุกๆคนส่งความปรารถนาดีมาให้ทุกคนด้วยค่ะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเช่นกันนะคะน้ำใจไมตรีแบบนี้ไม่มีลืมเลยขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงตัวช่วยให้การตื่นนอนยามเช้านั้นมีความสดชื่นจริงๆหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนก็ค่อยจิบไปเรื่อยๆจะเป็นการตื่นนอนตอนเช้าที่สดชื่นพร้อมรับวันใหม่จริงๆเลยนะคะเรามั่นใจในเรื่องราวของความสะอาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเวลาที่ดีเจตู่มีน้ำดื่มสิงไปฝากใครก็จะได้รอยยิ้มกลับมาเสมอเพราะว่าชอบในรสชาติของน้ำดื่มสิงแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความสะอาดค่ะสะอาดจนหยดสุดท้ายสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงนะคะมีเพลงหนึ่งไม่ใช่เพลงหนึ่งสิคะต้องบอกว่าหลายเพลงศิลปินที่เคยคุ้นแพริโคโมกับใครอีกสักคนสองคนดีเอ่ยฟังเสียงแล้วจะจำได้ไหมคะเคยนำเพลงสองใบใจตรงกันอย่างดอริสเดย์แล้วก็จอห์นเดนเวอร์ในชุดซันไชน์มาแล้วนะคะ

จำได้ว่าเวอร์ชันนี้เป็นหนึ่งในเวอร์ชันโปรดของคุณป๊อปแฟมิลี่แมนเคยแนะนำมาเป็นท่านแรกนะคะ Yesterday เวอร์ชันของแมทมอนโรและแมทมอนโรก็เป็นศิลปินคนโปรดของคุณผู้ฟังหลายต่อหลายท่านรวมทั้งคุณทิพย์สุคนแล้วก็คุณสุภาพบุรุษนักเดินทางด้วยนะคะหลายท่านบอกว่าร้องตามไปได้หลายเพลงมากเลยที่ Perry Como มาแจมกับKaren Carpenters นั่นเองต่างคนต่างร้องเพลงของอีกคนนึงแล้วก็มีบางช่วงร้องเพลงตัวเองแล้วก็มีบางช่วงเช่นกันที่ประสานเสียงกันได้เพราะนะคะ Yesterday ใครๆก็ทราบว่าเป็นเพลงของ The Beatles แล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องใหม่ลำดับต้นมีหลากหลายเวอร์ชันมากๆวันนี้เลือกเวอร์ชันของแมทมอนโรมาให้ชื่นใจค่ะเรื่องของการชื่นชมซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นพลังบวกในแวดวงดนตรีกำไรเป็นของผู้ฟังผู้ชมล้วนๆเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับความห่วงใยนะคะที่ส่งมาว่ามาถามว่าดีเจตู่ต้องลุยน้ำมาจัดรายการหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นนะคะมีน้องที่ลุยมาเนี่ยใกล้ๆเขาก็มีน้องตะคนเดียวใจจริงๆเลยมาดูแลรายการตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ FM 93.5 ค่ะส่วนคุณต่อก็วางแผนมาดีนะคะไซโทเวแต่ก็รายงานมาว่ามองลงมาเห็นน้ำยังท่วมแถวๆวิภาวดีรังสิตอยู่ไม่น้อยค่ะดีเจตุไปลุยมาเมื่อวานนี้ก็แถวๆพักบางนาแถวเมกะบางนาแต่ไม่ได้ไปวันที่ท่วมแรกๆนะคะไปเอาเมื่อวานนี้เพราะว่ามีธุระต้องไปแถวๆนั้นก็พอจะได้เห็นสภาพของการจราจรแล้วก็ความลึกของน้ำอยู่บ้างค่ะก็เอาใจช่วยนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทีมงานทุกๆคนเต็มที่แล้วก็จัดเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหเห็นอยู่ดึกกันเยอะเลยขอบคุณอารมณ์ดีที่ส่งมาให้นะคะมีไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อผิดไหมคุณอนุตราหรือเปล่าบอกว่ารอฟังเพลงที่บ้านน้ำท่วมนะคะช่วงน้ำท่วมแล้วก็ท่ามกลางสายฝนและสายน้ำโอ้โหถือว่ายังคงมีพลังบวกสู้กับสิ่งที่เจอนะคะแล้วก็มีข้อความพร้อมรูปภาพอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวอ่านช่วงหน้าแล้วกันโอ้โหชื่นใจมากๆเลยวันนี้ใครอยู่บ้านว่างๆสามารถจะช้อปออนไลน์กันได้นะคะฟังเพลงสบายๆแล้วก็คลิกไปที่เว็บไซต์อัศวะโสพล .co.th ค่ะหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของเรานะคะที่สนับสนุน Yesterday's Music มายาวนานครบ10ปีขึ้นปีที่11แล้วค่ะชั่วโมงนี้ขอแนะนำ Bose Soundlink Max นะคะพาเสียงเพลงไปกับคุณได้ทุกที่ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำปริ่มมีรุ่นนี้ก็เสียงเพลงอยู่กับคุณได้ทุกที่เช่นกันนะคะเรื่องคุณภาพเสียงนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นรองใครเรื่องดีไซน์ก็เช่นกันไม่มีคำว่าเป็นรองลำโพงบลูทูธ Soundlink Maxเต็มเรื่องความสดใสทั้งเรื่องเสียงเรื่องสีให้คุณแฮปปี้ทุกครั้งที่ฟังเพลงค่ะ Bose Soundlink Max เสียงสตีริโอทรงพลังนะคะดีไซน์สวยมีที่จับพกพาง่ายใช้งานก็ง่ายค่ะเพียงเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็กันฝุ่นกันน้ำกันฝนกันกระแทกกันน้ำนี่ IP67 เลยทีเดียวแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด20ชั่วโมงค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ Bose Beats of September จากราคาปกติ 17,900 วันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 13,900 บาทเท่านั้นลดเยอะนะคะวันนี้จนถึง30กันยายนนี้ที่เว็บไซต์อัศวะโสพล .co.thLazada และ Shopee ที่อัศวะโสพล Official นะคะที่ Lazada และ Shopee จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำค่ะแต่ใครอยู่นอกบ้านนะคะก็ยังแวะได้ที่ร้านอัศวะโสพลทุกสาขาเช่นกัน
มีความสุขกับเสียงเพลงกันทุกๆท่านค่ะชั่วโมงนี้แนะนำ Bose Soundlink Max กับโปรโมชั่น Bose Beats of September นะคะมาฟังเพลงที่เป็นเพลงโปรดของคุณผู้ฟังหลายท่านเล่นทีไรคุณผู้ฟังก็บอกว่าไม่รู้เบื่อจริงๆเพลงนี้แล้วก็เป็นเนื้อหาความหมายน่ารักน่ารักด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจสิ่งละอันพลน้อยเช้าจรดเย็นค่ำทีเดียวเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมีสิ่งดีๆนึกถึงเสมอนะคะ

สองเวอร์ชันก็ไพเราะทั้งสองเวอร์ชันเลยนะคะ My Cabernet Over ทั้ง Ed Ames แล้วก็ The Lennon Sisters นั่นเองค่ะขอบคุณคุณแตงนะคะส่งมาบอกว่าที่บ้านผมคู่บอนรามอินทรามีแสงแดดออกมาบ้างแล้วครับสลับกับมีฝนยังตกเป็นระยะตกไม่นานคาดว่าสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมจากฝนคงจะดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีกับชาวคูบอนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะรับมือในช่วงวันเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้ความสนใจจะไปกำลังใจนักดนตรีคนดนตรีทั้งหลายนะคะไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกอาจารย์ดนุหันตระกูลและไหมไทยออเคสตราค่ะร่วมด้วยคุณกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาสปายภาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์คุณหมูมูสูบัณฑิตแซงโง่อาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้นะคะ 14:00 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กที่เดิมค่ะบัตรก็มีหลายราคานะคะตั้งแต่ 2,500 2,000 1,500 1,000 แล้วก็มีราคานักศึกษา800บาทโดยนักเรียนนักศึกษาซื้อที่800บาทเท่านั้นนะคะซื้อบัตรได้ที่ LINE ID @2smith หมายเลข0930046005093-004-6005ค่ะโทรไปได้เลยนะคะช่วง10โมงเช้าถึง6โมงเย็น LINE ID @2smith SONG2SMITH SONGSMITH นี่แหละค่ะขอบคุณเจ้าของสถานที่พักใจดีนะคะแถวเชียงใหม่ได้รับข้อความมาบอกว่ามาถามไถ่ว่าดีเจตู่เจอน้ำท่วมหรือเปล่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่มาพักที่เชียงใหม่ได้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำใจไมตรีที่โอ้โหเวลามีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีคนติดต่อกันถามไถ่กันส่งระดับน้ำให้ดูเลยนึกถึงบรรยากาศของทางเชียงใหม่เพลงหนึ่งที่อาจารย์ดนูเขียนไว้ให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราไปนั่งอยู่ทางเหนือแล้วก็มีชาวบ้านเขากำลังปั่นฝ้ายอย่างไรอย่างนั้นเลยและเพลงนี้ก็ชื่อเพลงปั่นฝ้ายค่ะ

ดีใจที่คุณชอบเพลงนี้ด้วยนะคะดีเจตู่ชอบตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเลยปั่นฝ้ายโดยอาจารย์ดนูและไหมไทยออเคสตราค่ะสำหรับคอนเสิร์ตวันที่20ธันวาคมจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะได้เรียนให้ทราบกันนะคะวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกบ้านที่กำลังจะเจอเรื่องราวของน้ำท่วมใครเป็นเพื่อนทาง Facebook กับดีเจกมุตคงเทศลองไปอ่านที่น้องโกเขาโอ้โหเจอเรื่องบนท้องถนนนะคะตื่นเต้นมากแต่เขียนเล่าซะสนุกเลยทีเดียวก็ช่วยได้นะคะสำหรับอารมณ์ต่างๆที่จะรับมือกับบรรยากาศในห้วงเวลานี้ตั้งใจจะเล่นเพลงหนึ่งแต่ดูแล้วน่าจะไม่จบแต่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะส่งกำลังใจให้กับสายลมใต้ปีกของน้องเนเน่รอยัลที่หลายๆท่านได้น้ำตารื้นน้ำตาปริ่มกันแล้วนะคะทุกท่านนะคะตั้งแต่ครอบครัวผู้ที่เห็นแววท่านแรกเจ้าของตลาดนะคะแล้วก็นักดนตรีทุกๆคนและที่สำคัญก็คือการประกวด AGT ครั้งนี้มอบให้สายลมใต้ปีกทุกๆท่านเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงนี้กันเต็มๆค่ะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
6: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
7: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงก็ไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
8: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
9: สู้ Lions One Pride
0: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
10: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอน้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
11: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
12: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
18: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
13: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
19: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
13: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
20: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
13: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
21: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
13: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
22: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: Yesterday's Music
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in-ear เวิร์กมากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
9: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
10: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
11: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
12: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
13: ห์ Two Lions One Pride
12: สิงห์คอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับ
14: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและ ID Line 099-328-6262 ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

เพลงนี้มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้นึกถึงภาพฮีโร่ของคุณที่สนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายมีวันนี้เหมือนอย่างทุกวัน Wind Beneath My Wings ในเวอร์ชันของ Perry Como มีคุณผู้ฟังคิดถึง Bette Midler ด้วยขอบคุณนะคะที่ชอบเพลงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าคนเราที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยแรงสนับสนุนสำคัญมากทีเดียวเห็นได้ชัดเจนนะคะในเรื่องราวของน้องเนเน่เด็กที่เล่นกีตาร์ตั้งแต่ 6-7 ขวบมาก้าวสู่ระดับโลกในวัย16ปีโอ้โหชื่นใจหลายๆคนบอกว่าน้ำตารือน้ำตาร่วงกันมันเป็นความปลื้มปิติเหลือเกินแล้วก็สิ่งดีๆที่ตามมาได้เยอะแยะมากมายนะคะนอกจากได้ขอบคุณสายลมใต้ปีกทุกท่านในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องงานฝีมือผ้าไหมไทยนี่ก็เรื่องชื่อไปไกลระดับโลกเลยทีเดียวหลายๆคนก็ไปค้นเรื่องของผ้าไหมแดงสมเด็จของชุมชนบ้านครัวนะคะที่ไปเปล่งประกายเจิดจรัสบนเวทีโลก AGT 2026ในรอบชิงชนะเลิศนะคะของน้องเนเน่น้องแพรวรัติการอําลอยใครที่ได้ติดตาม Facebook ของโต๊ะป้าศรีก็คงจะเห็นที่ทาง Facebook นี้นะคะนำข้อความจาก Facebook ของคุณต๊อกพุทธินันท์นายฮิมโดยคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์ลุงอีฟเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายแขกจามริมคลองแสนแสบเขตราชเทวีค่ะเล่าได้อรรถรสมากๆบอกว่าตกใจและภาคภูมิใจมากว่าตอนแรกไม่ทราบเลยว่าชุดที่น้องเนเน่สวมใส่มาจากร้านตนเนื่องจากว่าวันที่ทีมงานเนี่ยมาติดต่อซื้อผ้าไหมประมาณสัก 5-6 หลาเนี่ยนะคะก็ท่านก็ติดภารกิจนำผ้าไปออกบูธที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันจนกระทั่งมาเห็นโพสต์ของน้องเนเน่ในภายหลังเรียกว่าสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับช่างทอผ้าในชุมชนเป็นอย่างมากแล้วก็ครอบครัวของคุณลุงอีฟเนี่ยนะคะก็ทำอาชีพทอผ้าไหมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีความผูกพันกับการทอผ้าถวายงานในราชสำนักมาโดยตลอดค่ะโดยในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยโปรดให้คุณจิมทอมสันตัดและทอผ้าไหมเพื่อถวายสำหรับใช้ในวรโอกาสเสด็จประพาสยุโรปด้วยเหตุนี้นะคะช่างทอในชุมชนจึงได้พัฒนาผ้าออกมาเป็น2สีหลักคือสีแดงและก็สีม่วงพร้อมกับตั้งชื่อเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกลายมาเป็นที่มาของชื่อแดงสมเด็จและม่วงสมเด็จค่ะซึ่งมีความพิเศษทั้งในเรื่องสูตรการย้อมสีอันพิถีพิถันนะคะแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงอัตลักษณ์ไทยเข้ากับเวทีสากลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะต้องขอบคุณทุกๆเพจนะคะที่ตอนนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆที่แบ่งปันทำให้เราได้ชื่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราทั้งเรื่องราวของดนตรีร็อกที่น้องเนเน่พาไปสู่เวทีโลกนะคะแล้วก็เรื่องราวของชุดแต่งกายเรื่องราวความรักความผูกพันในครอบครัวแล้วก็เรื่องราวการแบ่งปันการเห็นแววจากผู้ที่สายตาถึงแล้วก็สนับสนุนน้องหลากหลายสิ่งหลายอย่างจนน้องได้วันนี้โอ้โหวินเบเนธHer Wings จริงๆแล้วน้องก็มีของตั้งแต่เล็กๆเลยตอนนี้คลิปของน้องไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุน้อยๆตอนเด็กๆตั้งแต่เล่นกีตาร์ร้องเพลงที่ตลาดนาคาในชุดนักเรียนโอ้โหตอนนี้หลายๆคนก็เข้าไปดูกันเยอะแยะนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านที่ส่งคลิปดีๆเรื่องราวดีๆรวมทั้งโพสต์ของทุกๆท่านที่ให้กำลังใจกับศิลปินตัวน้อย
แต่เปี่ยมพลังแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยดูแล้วขนลุกน้ำตารื้นแล้วก็สปิริตของผู้เข้าแข่งขันยอดเยี่ยมมากๆน้ำใจนักกีฬาแบบนี้นะคะหายากจริงๆเห็นแล้วชื่นใจปลื้มใจมากๆค่ะฟังเพลงโปรดของคุณกันต่อเพลงที่หลายๆท่านคิดถึงนะคะ

เชื่อว่าสองเพลงนี้นะคะต่อให้ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยที่ศิลปินทั้งสองกลุ่มนี้เผยแพร่เพลงในครั้งแรกๆทั้งยุค 50s 40s แต่ว่าท่วงทำนองกลับมีความเคยคุ้นแล้วก็มีศิลปินรุ่นหลังๆนำมาร้องมาอย่างอิริคครับท่านก็เคยนำ Good Night Irene มาร้องมาเล่นด้วยนะคะเรื่องราวของความประทับใจสีสันของวานศิลปินผู้เกิดก่อนแล้วก็ส่งช่วงมาจากรุ่นสู่รุ่นมีความสนุกสนานน่าค้นหาเพลิดเพลินค่ะวันนี้ Good Night Irene เป็นเวอร์ชันของ The Weavers นะคะส่วน It's Almost Tomorrow จาก The Dream Weavers ค่ะหวังว่าคงจะถูกใจนะคะหลากยุคหลายสมัยในแบบฉบับของ Yesterday's Music เพลงดีๆ4ทศวรรษบางครั้งบางทีกว่า4ทศวรรษดีเจตู่ผุดสดีโสรัตน์ดำเนินรายการค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยมือหนึ่งคุณต่อศักดิ์จินดามาจากปากช่องทุกสัปดาห์นะคะมาช่วยดูแลรายการด้วยกันช่วยค้นแผ่นค้นเพลงด้วยกันแล้วก็มาดูในเรื่องราวของระบบเสียงกับน้องเซชั่นโคของ FM 93.5 คือน้องตะวันนี้3ต่อเต่าแท็กทีมกันดูแลรายการ Yesterday's Music ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้พบกันแบบนี้ฟังเพลงเปี่ยมสุนทรีมีคุณค่าหลากยุคหลายสมัยด้วยกันนะคะขอบคุณบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณนอกเหนือจากนั้นก็ยังรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอีกด้วยนะคะสะดวกที่สาขาไหนก็เรียนเชิญเลยนะคะอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนแล้วก็เซ็นทรัลอีสต์วิวนั้นอยู่ที่ชั้น2นะคะส่วนอัศวะโสพลสาขาเซ็นทรัลเอมบาสซีอยู่ที่ชั้น4แล้วก็มีอัศวะโสพลสำนักงานใหญ่อยู่ที่รามคำแหง24ค่ะเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆโปรโมชั่นดีๆจากอัศวะโสพลจำกัดพร้อมด้วยตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับท่านที่จะดูแลสุขภาพทั่วๆไปเลยวันละ1ขวดซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพค่ะโทรและ ID Line 099-328-6262 099-328-6262 โทรและ ID Line ของซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์นะคะไม่มีวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อใดๆเพื่อการรักษาคุณภาพอุณหภูมิสอบถามและสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะดูข้อมูลข่าวสารรอบๆโลกใบนี้ก็มีอะไรที่น่าห่วงใหญ่ไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นก็เชื่อว่ากำลังใจกับความเป็นจริงที่ผู้คนจะอยู่ร่วมโลกใบนี้ด้วยกันนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของจิตใจที่นึกถึงซึ่งกันและกันนึกถึงสิ่งดีๆที่งดงามมันน่าเสียดายถ้าหากว่าสถานที่งดงามในแต่ละประเทศจะถูกทำลายไปด้วยพิษภัยของสงครามคุณว่าไหมคะ

มีคนส่งรูปมอสโกไนท์มาให้ชมจริงๆสวยสดงดงามมากๆจะดีแค่ไหนนะคะถ้าโลกใบนี้กลับไปเป็นเหมือนวันที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปทวีปไหนประเทศไหนประเทศใดรัฐใดในโลกแบบไม่ต้องกังวลพิษภัยสงครามหาคนร่วมฝันแบบ Imagine ของจอห์นเลนนอนด้วยกันวันข้างหน้าก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมคะเฮลมุทลอตตินะคะกับ Moscow Nights ต่อเนื่องด้วย Petula Clark You Can't Keep Me From Loving You เพลงโปรดของใครเอ่ยนำมาฝากกันในช่วงนี้หวังว่าคงจะทำให้คุณได้มีความสุขสดชื่นสดใสคลายกังวลกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่ากำลังจะปรับปรุงระบบไฟของบ้านอยู่พอดีเพราะว่าบ้านอยู่มานานแล้วเห็นน้ำท่วมครั้งนี้เลยบอกว่าปลั๊กไฟจะไม่ไว้ต่ำๆแล้วจะไว้ให้สูงขึ้นก็ดีนะคะระดับโต๊ะทำงานนี่ก็ดีเพราะว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหลายก็ต้องใช้ไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายต่อหลายท่านก็อยากจะซ่อมแซมบ้านยิ่งปลูกบ้านใหม่ก็ยิ่งวางแผนได้ดีขึ้นบ้านที่ยกพื้นสูงขึ้นก็น่าจะช่วยบรรเทาเบาบางได้เวลาที่มีเรื่องราวของน้ำท่วมนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ดินก็อ่อนเป็นทรงแอ่งกระทะอยู่แล้วแล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้ๆน้ำลำคลองทั้งหลายนะคะหรือเขตสมุทรปราการซึ่งจะมีน้ำทะเลหนุนง่ายๆผนวกกับฝนตลอด24ชั่วโมงหลายวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็มีคนส่งรูปต่างๆมาให้นะคะในเรื่องของสิ่งที่จะกันน้ำได้แล้วก็มีคุณผู้ฟังที่บอกว่าบางบ้านก็ใช้วิธีแบบรวดเร็วมากเลยใช้ถุงพลาสติกใสแต่ว่าเนื้อหนาๆแล้วก็ใส่น้ำไปด้วยก็กั้นได้ชั่วคราวไม่แพ้กระสอบทรายขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกๆรูปทุกๆภาพนะคะร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคราวนี้ก็กรุงเทพมหานครหลายๆจุดเหมือนกันเจอภาวะที่สาหัสกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุเลาเบาบางไปนะคะฟังเพลงเพราะๆคงจะช่วยได้แล้วก็เรื่องราวของบทเพลงหลายๆครั้งที่มาที่ไปก็ให้กำลังใจเราเช่นกันอย่างเช่นยุคสมัยหนึ่งที่มนุษย์เรานั้นยังใช้แรงงานมนุษย์ด้วยกันมีการค้าทาสอะไรแบบนั้นนะคะมีชายคนหนึ่งซึ่งก็ทำงานในด้านนี้จะต้องออกเรือไปรับทาสจากทวีปหนึ่งมาอย่างพื้นที่ของตนแต่เมื่อภัยพิบัติมาถึงกลางทะเลพายุโหมกระหน่ำเรือโครงเคลงจนเจียนจะล่มไม่ล่มทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือคนที่ถูกซื้อมาเป็นทาสในวันนั้นความกลัวรักชีวิตไม่ต่างกันเลย

ผู้ที่ทำงานในด้านนี้แล้วก็เป็นคนที่จะต้องควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินต่อไปเขาก็รู้สึกว่าความกลัวตายครั้งนี้ทำให้เห็นสัจธรรมบางอย่างว่าใครก็รักชีวิตของตัวเองแล้วก็อธิษฐานจิตต่อพระเจ้าว่าถ้ารอดพ้นจากพายุโหมกระหน่ำให้เรืออับปางครั้งนี้เขาจะเลิกฆ่าทาสและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะ

และนี่ก็เป็นเวอร์ชันของ Roger Whittaker กับ Amazing Grace นะคะฟังแล้วรู้สึกว่าเราได้เดินทางไปด้วยกันหรือเปล่าท่วงทำนอง Amazing Grace นี่เคยคุ้นกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะถูกหยิบจับนำมาร้องมาบรรเลงกันเยอะว่ากันว่าทำนองเพลงมาจากไหนนี่อาจจะยังไม่มีใครทราบแน่นอนบ้างก็คาดว่าเป็นเพลงเก่าแก่ของทางสกอตท่วงทำนอง Amazing Grace นี่เคยคุ้นกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะถูกหยิบจับนำมาร้องมาบรรเลงกันเยอะว่ากันว่าทำนองเพลงมาจากไหนนี่อาจจะยังไม่มีใครทราบแน่นอนบ้างก็คาดว่า

เป็นเพลงเก่าแก่ของทางสก็อตไอ้ทำนองแสนไพเราะนี่ก็คือนี่เคยคุ้นกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะถูกหยิบจับนำมาร้องมาบรรเลงกันเยอะว่ากันว่าทำนองเพลงมาจากไหนนี่อาจจะยังไม่มีใครทราบแน่นอนบ้างก็คาดว่าเป็นเพลงเก่าแก่ของทางสก็อตไอ้ทำนองแสนไพเราะนี่ก็คือตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นเด็กชายจอห์นนี่ใช่ไหมคะก็ตามครอบครัวลงเรือไปนะคะก็เห็นวิธีการเดินเรือเติบโตก็ได้เป็นนักเดินเรือตามรอยบิดาแล้วก็ได้งานเป็นกัปตันเรือขนทาสทำเช่นนั้นอยู่หลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดพายุร้ายบอกว่าโอ้โหสกัดชะกันทีเดียวคนที่อยู่กับท้องทะเลมาตั้งแต่เด็กอย่างจอห์นก็ยังกลัวจนแทบเสียสตินะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแบบนั้นก็ได้สวดอ้อนวอนกับพระเจ้าสัญญาไว้ว่าหากรอดชีวิตจะกลับตัวเป็นคนที่ไม่ทำงานแบบนี้แล้วและเหตุการณ์ครั้งนั้นมหัศจรรย์ยิ่งคือพายุสงบเมื่อพายุสงบก็เปลี่ยนให้จอห์นกลายเป็นคนที่มีเมตตากรุณาทั้งต่อลูกเรือแล้วก็ทาสที่พามาแล้วก็ได้ไปร่ำเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ครั้งโดนพายุร้ายกลางทะเลลึกเรื่องราวของบทเพลงนะคะสมกับที่มาที่ไปจริงๆเลยนะคะก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องราวของบทเพลงให้ชื่อเอาไว้ว่า Amazing Grace เพลงเพื่อจิตวิญญาณและการเลิกทาสขอขอบคุณหนังสือเพลงของโลกและของเราโดยอาจารย์สุภาชิริสุพรรณเพศัตค่ะมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายต้องขอขอบพระคุณหนังสือที่ทำให้คนรักเพลงได้เปิดโลกกว้างหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเพลงด้วยกันค่ะ

ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความนะคะที่ส่งมาทำให้ดีเจทราบว่าเพลงต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณผ่อนคลายสบายใจกันมากขึ้นมากขึ้นบรรเทาเบาบางเรื่องราวที่รายล้อมอะไรล้อมอยู่รอบๆ บ้านณเพลานี้ Up Up and Away จาก The Fifth Dimension นะคะก่อนหน้านั้น Alone Again Naturallyเวอร์ชันบรรเลงโดยโรเจอร์วิลเลียมส์นะคะสัจธรรมของชีวิตที่เราได้ฟังเพลงฮิตของเกเบิร์ตโอซิลิแวนค่ะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชันบรรเลงฟังได้เพลิดเพลินดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ในเวลานี้สะดวกสบายมากๆคลิกที่เว็บไซต์ asoba.co.th นะคะตอนนี้กำลังมีรายการ Bose Beats of September จัดรายการมาตั้งแต่วันที่25จะมีจนถึง30กันยายนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสินค้า Bose หลายรุ่นหลายสีที่มาร่วมรายการค่ะแล้วก็ส่วนลดสูงสุด 25% อย่างเช่น Soundlink Flexเจนที่2แล้วก็ Soundlink Home ด้วยนะคะช่องทางจำหน่ายก็ทุกช่องทางจำหน่ายของอัศวะโสพลวันนี้หลายๆคนก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ช้อปออนไลน์กันที่เว็บไซต์อัศวะโสพล .co.th ได้นะคะหรือว่าคุณที่อาจจะเดินทางอยู่นอกบ้านถนนหนทางที่ไปรับรื่นสะดวกซื้อข้าวของเสบียงอยากจะได้เครื่องเสียงดีๆราคาพิเศษพิเศษก็แวะได้นะคะอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนอยู่ที่ชั้น2เช่นเดียวกับสาขา Saturn East View ส่วนอัศวะโสพลสาขา Central Embassy อยู่ที่ชั้น4นะคะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้022194301-2ค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพล่าสุดนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่คุณผสมโซดาสิงห์ให้พรายฟองซ่าก็ขอให้มีความสุขในทุกหนแห่งใจเป็นสุขไก่ก็ผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาใส่หนังฟังเพลงกันบ้างค่ะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
6: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
7: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงก็ไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
8: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
9: สู้ Lions One Pride
0: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
10: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
11: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุด พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิปาโลรายงาน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
18: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
12: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาครับ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888 Yesterday's
2: Music ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: Two Lions One Pride
11: สิง Corporation and Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและ ID Line 099-328-6262 ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

ย้อนเวลาย้อนอดีตใกล้บ้างไกลบ้างแล้วแต่เรื่องราวของบทเพลงจะพาไปนะคะเริ่มต้นกันด้วยรอยยิ้มที่อยากจะให้ทุกคนมีผู้แต่งท่วงทำนอง Smile รอยยิ้มเพลงนี้ก็คือชาลีแชปลินนั่นเองนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Modern Time ปี1936เมื่อครั้งนั้นก็ยังเป็นเพลงบรรเลงนะคะต่อมาก็มีคนนำมาใส่เนื้อร้องนะคะคำร้องโดยจอห์นทูเนอร์และเจฟฟรีย์พาร์สันค่ะได้น้ำเสียงของนัทคิงโคลมาถ่ายทอดเพลงสมัยจึงไพเราะจับใจแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงโปรดของไมเคิลแจ็กสันจากรุ่นสู่รุ่นวันดีคืนดีก็นำสมัยในเวอร์ชันของไมเคิลแจ็กสันมาฝากคุณด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งรอยยิ้มว่ากันว่าลึกลับโมนาลิซาที่นัทคิงโคลเคยร้องเอาไว้คราวนี้เป็นรุ่นใหม่อย่างซิลจากภาพยนตร์เรื่องโมนาลิซาประมาณสักยุค2000จำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2003ประมาณนั้นภาพยนตร์เรื่องโมนาลิซาสมายล์หลายๆท่านก็คงจะเคยคุ้นกันดีนะคะภาพยนตร์ที่จูเลียตโรบอร์ตแสดงนำเป็นรับบทเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสถานศึกษาที่ดังมากๆแล้วนักศึกษาหญิงทั้งหลายก็ได้รับการหล่อหลอมว่าคุณค่าสูงสุดคือการแต่งงานและเป็นแม่บ้านแต่แคทเธอรีนบัสเซนที่รับบทโดยจูเลียตโรบอร์ตนั้นก็พยายามจุดประกายความคิดให้ออกจากความคิดเดิมๆประมาณนั้นค่ะก็เป็นวันเวลาดีๆที่ย้อนยุคสมัยแล้วก็นำมาได้ชมกันในยุค2000นะคะทั้งเพลงทั้งภาพยนตร์ชั่วโมงที่3ของ Yesterday's Music FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ Wonderful Big End ด้วยกันนะคะเพลงดีๆเปี่ยมอรรถรสของบทเพลงและสุนทรีมีหลากหลายทศวรรษที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงประสาคนรักหนังรักเพลงค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงทุกหยดซ่าสดาสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสดชื่นสดใสคลายร้อนด้วยเลมอนสดาหลากหลายรสชาติไม่เพิ่มแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลดื่มเปลี่ยนบรรยากาศในบางครั้งบางทีฝนพรำๆแบบนี้บางทีก็มีคุณผู้ฟังอยากได้ความซับซ่าของผลิตภัณฑ์เลมอนโซดาขอบคุณทุกๆรูปภาพที่เปิดตู้เย็นมาโชว์นะคะว่าอุดหนุนสิงเสมอล่าสุดนะคะบ้านคุณพี่ผ่อนพันน้ำท่วมอยู่ที่ศรีนครินทร์มีน้องสาวคนสวยมาช่วยดูแลบ้านถ่ายรูปคู่น้ำดื่มสิงบอกว่ายังไงก็จะมีน้ำดื่มสิงติดบ้านเป็นประจำขอบคุณมากๆค่ะเก็บบ้านเหนื่อยขัดบ้านเหนื่อยก็ต้องดื่มน้ำจิบน้ำกันตลอดนะคะขอบคุณทุกๆบ้านขอบคุณทุกๆท่านที่อุดหนุนน้ำดื่มสิงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของสิงนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดให้โอกาสกับ Yesterday's Music ได้อยู่คู่คนรักเพลงทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะขอบคุณบริษัทอัศวะโสพลจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณโทรสอบถามทุกๆเรื่องราวสนใจรุ่นไหนอย่างไรสาขาไหนมีจำหน่ายหรือไม่022194301-2ค่ะ022194301-2และซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพค่ะเติมรอยยิ้มกันต่อนะคะ

ท่านในยุค60นะคะราชินีบอสซาหรือบอสซาโนวานี่เป็นแอสตริกิบาโตเชื่อว่ายุคถัดมาราชินีบอสซาต้องยกให้ลิซ่าโอโนมีเพลงบอสซาใสๆฟังสบายเยอะแยะรวมทั้งงานเก่าที่นำมาเล่าใหม่ในแบบฉบับบอสซาฟังสบายสมาร์ทจากลิซ่าโอโนนะคะอยู่ในอัลบั้มรวมฮิตของเธอที่รวมเพลงฮิตตั้งแต่ปี1997ถึง2001ค่ะมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่ายิ้มเสมอแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วนะคะและความหมายของบทเพลง Smile นี่ถูกใจตรงใจกับคุณผู้ฟังแล้วก็ศิลปินหลากหลายท่านทีเดียวส่วนให้ยิ้มไว้บางครั้งบางทีอาจจะเจอเรื่องราวความเจ็บปวดในหัวใจหรือบางครั้งมีปัญหาอุปสรรคใดๆราวกับมีเมฆหมอกบดบังบนฟ้าเราจะผ่านมันไปได้ค่ะกำลังใจสำคัญยิ้มสู้เข้าไว้ก็น่าจะดีนะคะขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกท่านส่งกำลังใจให้กันและกันถามไถ่กันมาในเรื่องราวของบรรยากาศในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังคงอุดหนุนน้ำดื่มสิงเป็นน้ำดื่มประจำครอบครัวเป็นน้ำดื่มประจำตัวประจำรถข้างโต๊ะทำงานข้างสวนสวยรวมทั้งเวลาที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ยกแพ็คกันไปขอบคุณมากๆเลยนะคะเรามั่นใจน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเพราะเราทราบดีว่าเขาพิถีพิถันทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรแหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตแล้วก็มาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสี UV และด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จนได้น้ำดื่มที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายและร่างกายของเราก็สามารถจะนำไปใช้ได้นะคะมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงให้คุณได้สิ่งที่ใช่เลือกน้ำดื่มที่ใช่ให้กับร่างกายของคุณค่ะสัปดาห์นี้มีคนคิดถึงบ๊อบบี้วินตันนะคะแล้วก็ขอเพลงมาที่จะเหมาะกับในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่4ยุค60แต่ปรากฏว่ามีเพลงหนึ่งของบ๊อบบี้วินตันซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของความทรงจำกับบุคคลอันเป็นที่รักมากๆเพลงหนึ่งนะคะและก็มีการนำเพลงของเขาเพลงนี้มาอยู่ในภาพยนตร์ยุคหลังๆด้วยใครเคยชมภาพยนตร์ที่มีเพลงนี้น้ำเสียงของบ๊อบบี้วินตันกันบ้างไหมคะ

เวอร์ชันต้องบอกแบบฉบับของ Lady Gaga และ Bradley Cooper นะคะก็คงจะถูกอกถูกใจหลากหลายเพลงแล้วก็หนึ่งในโชว์ในภาพยนตร์ก็จะมี Love on Rose ที่ Lady Gaga โอ้ร้องไว้ยอดเยี่ยมมากๆรู้ได้เลยว่าศึกษางานของผู้เกิดก่อนอย่าง Edith Piaf นี่มาอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่คนใหม่คุณลูกก็ดูแข็งแรงสมบูรณ์ต้องบอกน่ารักน่าชังใช่ไหมคะเธอมีความสุขมากๆที่ได้อุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนน่ารักมากๆเลยวันนี้นำมาฝากกัน Love on Rose ในยุค2000สีสันที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่40นะคะหยิบจับมาฝากกันต่อจาก Blue Velvet Bobby Vinton ประมาณสักปี1963นะคะถูกหยิบจับมาเป็นเพลงในภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน Blue Velvet ในปี1986ค่ะห่างกันตั้งประมาณ20กว่าปีนะคะร่วมๆ23ปีเห็นได้ชัดเจนว่าเพลงดีๆอยู่คู่โลกใบนี้คู่โลกดนตรีคู่โลกภาพยนตร์เสมอเลยทีเดียวและเพลงบรรเลงเพราะๆก่อน Love on Roseเวอร์ชันLady Gagaก็เป็นฝีไม้ลายมือของจอห์นวิลเลียมส์นะคะหลายท่านที่ชมภาพยนตร์เรื่องซาบรีน่าคงจะจำได้ว่านางเอกมักจะทำเพลงนี้ Love on Rose อยู่บ่อยๆจอห์นวิลเลียมส์ก็นำมาทำเป็นซาบรีน่า Remembers Love on Rose น่าฟังได้กลิ่นอายจากฝรั่งเศสเลยทีเดียว

เมื่อหัวใจมีเพลงนะคะอยู่ที่ไหนก็อยากจะให้มีเสียงเพลงแล้วก็หลายๆท่านใช่ไหมคะว่าเวลาที่ดูแลตัวเองอาบน้ำแบบท่าในห้องน้ำก็หรือจะล้างไม้ล้างมือไปห้องนั้นห้องนี้ก็ยังมีเสียงเพลงแม้กระทั่งที่ห้องน้ำขัดสีชวีวันพร้อมทั้งเพลงเพราะๆก็มีความสุขดีนะคะขอแนะนำรุ่นนี้เลยเหมาะมากๆไม่กลัวน้ำนะคะ Light Audio L-I-T-H-E Light Audio Wi-Fi IP 44 Bathroom Ceiling Speaker ค่ะเป็นลำโพงติดเพดานนะคะ Light Audio รุ่นนี้เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi ออกแบบสำหรับติดตั้งในห้องน้ำแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นกันน้ำระดับ IP 44นะคะลำโพงขนาดกระทัดรัดมี2ขนาดด้วยกันนะคะ 6.5 นิ้วแล้วก็4นิ้วให้คุณเลือกใช้งานได้ตามต้องการค่ะติดตั้งง่ายนะคะควบคุมเพียงเปิดเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานผ่าน Wi-Fi Bluetooth แล้วก็ให้คุณสตรีมเพลงจากสถานีบริการเพลงต่างๆอย่างเช่น Spotify Deezer YouTube แล้วก็อื่นๆได้โดยตรงจากมือถือหรือแท็บเล็ตค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะลำโพง Light Audio ให้คุณทดลองเสียงได้แล้ววันนี้ที่อัศวะโสพลสำนักงานใหญ่ค่ะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 นเช้าถึง 5:00 นเย็นให้หมายเลขโทรศัพท์ไปก่อนนะคะที่02-234-6467-8022-34-6467-8 ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage อัศวะโสพลและที่ LINE Official Account @อัศวะโสพลค่ะสะดวกทุกๆอย่างนะคะรวมทั้งช่องทางออนไลน์ช่องทางอินเทอร์เน็ตอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณสุขสันต์ทุกหนแห่ง LINE Audio Wi-FiIP 44 Bathroom Ceiling Speaker ค่ะกว่าจะเป็นดาวประดับแวดวงบันเทิงหรือว่าโลกดนตรีนะคะไม่ได้มีอะไรที่ง่ายแบบดีดนิ้วทุกคนต้องฝ่าด่านฝึกฝนเต็มที่กว่าจะได้เป็นดวงดาวที่เจิดจรัสอีกสักหนึ่งเรื่องสักหนึ่งเพลงง่ายแบบดีดนิ้วทุกคนต้องฝ่าด่านฝึกฝนเต็มที่กว่าจะได้เป็นดวงดาวที่เจิดจรัสอีกสักหนึ่งเรื่องอีกสักหนึ่งเพลงง่ายแบบดีดนิ้วทุกคนต้องฝ่าด่านฝึกฝนเต็มที่กว่าจะได้เป็นดวงดาวที่เจิดจรัสอีกสักหนึ่งเรื่องสักหนึ่งเพลงง่ายแบบดีดนิ้วทุกคนต้องฝ่าด่านฝึกฝนเต็มที่กว่าจะได้เป็นดวงดาวที่เจิดจรัสอีกสักหนึ่งเรื่องอีกสักหนึ่งเพลง

ร่วม20ปีได้แล้วไหมคะเพลงนี้ถึงไม่เอ่ย2007ประมาณนั้น Way Back Into Love ชอบเวอร์ชันนี้นะคะฟินธรรมชาติดีแล้วก็รอยยิ้มของนางเอกอย่างดรูว์แบร์รี่มอร์น่ารักช่วงพระเอกฮิวแกรนท์ได้แซวเธอว่าให้ร้องดังกว่านี้หน่อยก็น่ารักดีจากภาพยนตร์เรื่อง Music and Lyrics นั่นเองนะคะ Way Back Into Love Version ต้องบอกว่าเป็นเดโม Version จะมีนักร้องตัวจริงเสียงจริงอย่างฮาร์ดี้เบนเน็ตร้องน่าจะคีย์เพิ่มขึ้นอีกสักครึ่งเสียงหรือเสียงหนึ่งไม่แน่ใจแต่ถ้าใครเสียงไม่สูงนักร้องในเวอร์ชันของ Drew Barrymore นี่ก็พอดีค่ะก่อนหน้านั้น Love Theme From A Star Is Bornโดย Barbara Streisand นะคะสดชื่นกับเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจเติมพลังจากธรรมชาติกันนะคะดีเจตู่มีโอกาสขับรถทางไกลไปจังหวัดเลยโอ้โหสองข้างทางเขียวขจีสวยงามมากท้องฟ้าก็เปิดในวันที่ไปกลับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหฝนเทกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยนะคะก็ปรับตัวกันไปกับสภาพอากาศค่ะดูแลเรื่องราวของอาหารการกินการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำนะคะขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกท่านที่เลือกน้ำดื่มสิงค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงนะคะสินค้าที่คัดสรรโดยอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณค่ะและผู้ที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายซุปไก่สกัดระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์โทรและ ID Line นะคะ0993286262ค่ะดื่มวันละ1ขวดช่วงท้องว่างก่อนอาหารมื้อเช้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงไหนที่คุณสะดวกเป็นการดูแลสุขภาพทั่วไปวันละ1ขวดเท่านั้นในกรณีที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะปรึกษาคุณหมอพิสิทธิ์ก็หมายเลขนี้เช่นกัน0993286262ตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีระบบเลือดที่ดีขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องราวของบทเพลงจากภาพยนตร์ที่ให้กำลังใจคนรักดนตรีคนที่อยากจะเดินไปถนนสายดนตรีจะต้องมีเรื่องหนึ่งนะคะสัก10กว่าปีแล้วก็มีเพลงดังเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Begin Again จำพระเอกนางเอกได้ไหมคะแต่ที่แน่ๆเพลงนี้ดังมากมาย

0: แฟนของอดัมเลวินก็คงจะถูกใจนะคะโอวันที่เพลงนี้ออกมาใหม่ๆนี่หัดร้องหัดเล่นกันทั่วเลยสำหรับ Lost Star จากภาพยนตร์เรื่อง Begin Again ที่นำแสดงโดย Keira Knightley นะคะและ Mark Ruffalo เรื่องราวของคนที่มีฝันเรื่องราวของคนทำดนตรีเรื่องราวของคนที่ก้าวสู่ชื่อเสียงและอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายหญิงก็ถูกบอกเลิกหลายๆคนโอเห็นใจนางเอกมากๆแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของการเติบโตอีกแบบหนึ่งวันนี้ Begin Again มาทักทายคุณๆท้ายชั่วโมงนี้กับ Yesterday's Music ค่ะชั่วโมงหน้าสีสันของยุค 60s นะคะเอาใจวัยรุ่นยุคโกหลังวังมีเพลงดังเพลงไหนที่ตามกันค่ะ
1: Yesterday's Music
2: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in-ear เวิร์กมากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: สู้ Lions One Pride
11: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและ ID Line 099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
14: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
15: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูง นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์และพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888 Yesterday's
2: Music ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ In-Ear เวิร์กมากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: Two Lions One Pride
11: สิง Corporation and Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

บทเพลงแห่งรักแท้ที่ส่งความปรารถนาดีนะคะอยากให้เธอมีความสุขเสมอราบรื่นสดใสในวันแต่งงานแล้วก็ตลอดไปไร้อุปสรรค Rain Rain Go Away Bobby Vinton นะคะสองเพลงก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังสองท่านช่วยเลือกมาค่ะมีคนแอบขอ I Love How You Love Me จาก Bobby Vinton มานะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงที่แล้วมีคนถามถึงเพลงเดียวกันนี้แต่เป็นแบบฉบับของ Paris Sister ซึ่งร้องไว้ตั้งแต่ต้นยุค60น่าจะประมาณสักปี1961 Bobby Vinton น่าจะร้องทีหลังให้ฟังกันทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะคะมีคุณผู้ฟังสุภาพสตรีช่วยเลือก Paris Sister มาแล้วก็สุภาพบุรุษวัยรุ่นยุค60ถามถึงเวอร์ชั่นของ Bobby Vintonส่วนเพลงที่3นั้นดีเจตุช่วยเลือกให้น่าจะเหมาะอย่างยิ่งกับวันนี้นะคะ Rain Rain Go Away วันเวลาดีๆย้อนได้ที่นี่เสมอนะคะ Yesterday's Music บทเพลงบรรวานเล่าขานกันอีกครั้งที่นี่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์มันอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะบ่ายจรดเย็นค่ำ 14:00 นถึง 19:00 นโดยประมาณดีเจตู่ผุดสดีโสรัตน์ดำเนินรายการค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยมือหนึ่งคุณต่อศักดิ์จินดานะคะวันนี้น้องสเตชันโคเป็นน้องตะค่ะขอบคุณที่ช่วยดูแลรายการดูแลระบบเสียงกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้พบกันแบบนี้โซดาสิงและน้ำดื่มสะอาดสิงและผลิตภัณฑ์เลมอนโซดาหลากหลายรสชาติไม่เพิ่มแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดค่ะขอบคุณอัชมาโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกันทุกๆสัปดาห์นะคะนอกเหนือจากนั้นบริษัทอัชมาโสพลจำกัดยังรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอีกด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์นี้02-219-4301-2 02-219-4301-2 ค่ะและตัวช่วยให้ดีเจตุกแข็งแรงซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพไม่เจอสีไม่ใช้วัตถุกันเสียไม่มีวัตถุปรุงแต่งไม่มีการเติมเกลือนะคะเป็นซุปไก่ระดับพรีเมียมธรรมชาติ 100% ค่ะขอบคุณน้องตะส่งข่าวตั้งแต่ชั่วโมงก่อนบอกว่าน้องเนเน่ถึงเมืองไทยแล้วนั่งตั้งแต่ช่วงสายๆมั้งคะคุณต่อก็บอกเมื่อสักครู่นี้ชาวภูเก็ตก็มาต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่นยังไงก็อย่าลืมจัดเวลาให้น้องพักผ่อนด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหเดินทางจากอเมริกามาบ้านเรามาเมืองไทยนี่ใช้24ชั่วโมงหรือเปล่าหลายชั่วโมงอยู่นะคะแล้วก็ยังต้องผ่านด่านตม.มีการเดินหลายสิ่งหลายอย่างและที่สำคัญน้องใช้พลังเยอะมากที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นการประกวดไม่ว่าจะเป็นการซ้อมไม่ว่าจะเป็นการแจมกับนักดนตรีระดับโลกนะคะน้องพักผ่อนเพียงพอแล้วก็คอยให้น้องโชว์นู่นนี่นั่นได้เลยส่งหัวใจรักให้กับโลกใบนี้และทุกๆคนค่ะ

สดใสรับช่วงบ่ายช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่นี่นะคะ FM 93.5 ช่วงเวลาของ Yesterday's Music Put a little love in your heart Jackie the Shannon แล้วก็มี Grooving จาก The Young Rascal ด้วยขอบคุณคุณไก่พัชรานะคะก็ส่งข่าวให้เราได้ยินดีสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีตอนนี้วอลเลย์บอลไทยเอาวอลเลย์บอลชายนะคะไทยอินโดนีเซียไทยชนะ3-2เซตนะคะแล้วก็ตอนนี้สายข่าวคุณเคซีคุณชินทรไม่ทราบคุณตองด้วยหรือเปล่าน่าจะลุ้นเอเชียนเกมไปฟังเพลงไปเพลินๆนะคะกำลังลุ้นนักวิ่งชายเทพบิวค่ะอีกไม่นานเกินรอคงจะได้ทราบผลขอบคุณนะคะทุกสิ่งอันพลน้อยที่ส่งมาให้ได้ชื่นใจการรวมทั้งความห่วงใยจนถึงการเดินทางกลับบ้านในช่วงวันฝนฟ้าในหน้าฝนแบบนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำค่ะไม่ว่าจะอากาศร้อนอากาศชื้นฝนตกโปรยๆวันไหนเจอฝนเปียกฝนก็รีบทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะน้ำดื่มก็อาจจะผสมน้ำร้อนให้ได้เป็นน้ำอุ่นก็อาจจะดีขึ้นบางบ้านบางท่านก็ดื่มน้ำขิงเลยอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันขอบคุณสำหรับการอุดหนุนสปอนเซอร์รายการ Yesterday's Music นะคะก็มีหลายท่านเช่นกันนะคะโทรไปที่คลินิกดร.พิสิทธิ์นะคะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่ระดับพรีเมียมนะคะใช้เนื้อไก่ล้วนๆไม่มีส่วนอื่นเจือปนเลยแล้วก็ที่สำคัญที่หลายๆท่านสบายใจก็คือธรรมชาติ 100% นะคะไม่มีการเจือสีไม่ใช้วัตถุกันเสียไม่มีวัตถุปรุงแต่งและไม่มีการเติมเกลือแน่นอนเลยค่ะด้วยจิตวิญญาณของคนที่เป็นหมอย่อมอยากจะให้คนไข้หรือผู้บริโภคนั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีนะคะมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็ปรึกษาได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เสมอค่ะโทรและ ID Line 099-328-6262 ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจจากอศวโสพลอีกจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะ

น้ำเสียงของเธอเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะนักร้องสาวจากฝากฝั่งอังกฤษคนนี้เฮเลนชาปิโรนั่นเองวันนี้เลือก Beyond the Sea สีสันไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนต่อจาก2เพลงก่อนหน้านะคะ My Girl จาก The Temptations และ Under the Boardwalk เพลงคำๆจาก The Drifters ไปที่เอสศรีราชาไม่มี Boardwalk นะคะแต่มีพื้นที่ริมทะเลให้นั่งเล่นแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่อยากจะจองกาลาดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทเท่านั้นเด็ก5ขวบถึง11ขวบ 1,999 บาทค่ะถ้าหากว่าอยากจะพักผ่อนด้วยฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยก็ซื้อเป็นแพ็กเกจ Stay and Celebrate Package นะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้บอกว่าฟังจากรายการ 93.5 ค่ะ0381838888นะคะ0381838888ค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะมีมาฝากกันทุกสัปดาห์อาสมาสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณวันนี้ช้อปออนไลน์กันก็สะดวกดีLine Option Account at อัศวะโสพลค่ะสำหรับคุณที่ใช้ Line อยู่แล้วนะคะหรืออยากจะคลิกไปดูข้อมูลข่าวสารรูปภาพของเครื่องเสียงทั้งหลายนะคะ www.atsawasopol.co.th ค่ะส่วนคุณที่สนใจ Weekday Special Limited Time Offerโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษของอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนวันนี้อยู่นอกบ้านอยู่แล้วก็แวะเวียนได้อยู่ที่ชั้น2ของสยามพารากอนนะคะรับส่วนลด 10% เลยสินค้าทุกรุ่นทุกแบรนด์ที่จำหน่ายในร้านอัศวะโสพลสาขานี้ในช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มได้ลด 10% เลยนะคะจะมีจนถึงวันที่20ตุลาคมยังมีเวลาค่ะแต่ที่แน่ๆก็สามารถจะช้อปออนไลน์กันได้นะคะ Line Official Account at อัศวะโสพลโปรโมชั่นนี้ลดราคา 10% ทุกแบรนด์สินค้าที่มีจำหน่ายที่ร้านอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนรวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยนะคะLine Official Account at อัศวะโสพลค่ะพูดถึงเรื่องราวของสาวเฮเลนชาปิโรแล้วนะคะมาแล้วน่าจะเล่นอีกสักเพลงหนึ่งดีไหมคะเป็นเพลงที่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงของสหราชอาณาจักรโอ้อายุน้อยมากๆน่าจะ 14-15 ปีเท่านั้นประมาณนั้นนะคะและเพลงฮิตของเธอก็คือเพลงนี้ You Don't Know

ขอส่งข่าวดีตอนนี้10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนหรือเทพบิวชนะวิ่ง200เมตรแล้วนะคะ

ว่าจะถามคุณผู้ฟังอยู่ว่าเอ๊ะนี่ภาษาอะไรหนอ Someone Else Boy นักร้องเสียงระฆังเงินคอนนี่ฟรานซิสนะคะกับเพลงฮิตในยุค60ต่อจากเพลงดังของ Helen Shapiro You Don't Know แต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องขอขอบคุณเคซีและคุณพี่ชินทร์นะคะที่ส่งสถิติของเทพบิวมาให้ว่าวิ่ง200เมตรนะคะมาอันดับ1อยู่ที่ 19.88 ที่อันนี้ทำลายสถิติของตัวเองเดิมหรือเปล่าเอ่ยเห็นเคยวิ่งอยู่ที่ซีเกมใช่ไหมคะของที่เดิม200เมตรเนี่ยอยู่ที่ 20.07 วันนี้มาเป็น 19.88 น่ายินดีมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งเรื่องราวมาให้นะคะทั้งสองท่านวันนี้คืนดีก็จะได้ข้อมูลจากคุณต๋องอีกท่านหนึ่งด้วยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฟัง Yesterday's Music สามารถจะควบคู่กับกิจกรรมโปรดของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะงานสวนงานต่อโมเดลเครื่องบินทำอาหารอบขนมหรือว่าจะเปิดทีวีดูแข่งขันเอเชียนเกมกีฬาต่างๆก็มีเพลงเป็นเพื่อนแล้วก็ที่น่ารักมากมายนะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาให้ชื่นใจบอกว่าฟังเพลงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ขนของจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2ขนาดน้ำท่วมเข้าบ้านยังส่งกำลังใจให้ดีเจต้องขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้รับมือกับอุปสรรคครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีทุกท่านค่ะรวมทั้งคุณพี่เจษฎาด้วยนะคะขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์แล้วก็ได้รับข้อความเอาไปสิงห์กับกระป๋องโลโก้สิงห์อยู่เป็นประจำนะคะรวมทั้งของคุณพี่ตรีชัยด้วยขอบคุณมากมายค่ะ

ยืนยันตามนั้นนะคะ What the world needs now is love จากเสียงร้องสดใสของ Patty Duke นั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องราวของการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเดินทางแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นบรรยากาศสบายๆของทะเลศรีราชาท้องฟ้าสวยมากๆนะคะช่วงเย็นใกล้ค่ำแล้วแต่ว่าใครจะได้แสงแบบไหนที่สะท้อนมากับท้องทะเลร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีสุดพิเศษพร้อมบุฟเฟ่นานาชาตินะคะดนตรีก็เล่นสดค่ะแล้วก็มีพลุให้ชมกับความสวยงามตระการตานะคะชอบสไตล์ไหนมี2ธีมด้วยกันเลือกบรรยากาศที่คุณชอบแล้วก็มาสนุกให้เต็มที่ในค่ำคืนส่งท้ายปีจะมีแบบ Moonlight Ocean Countdown Gala 2027เป็นค่ำคืนแบบหรูๆโรแมนติกแล้วก็เปล่งประกายใต้แสงจันทร์ริมทะเลอันนี้ก็เป็นแบบโรแมนส์โรแมนติกนะคะอีกแบบหนึ่งจะเป็นบรรยากาศของอโลฮาโอเชียนบรีซ์นิวเยียร์สอีฟกาล่า2027อันนี้ก็เติมสีสันให้ค่ำคืนส่งท้ายปีกับบรรยากาศสดใสสนุกแล้วก็เป็นกันเองแบบ Tropical Vibes นะคะกาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทสุทธินะคะเป็นราคาต่อ1ท่านถ้าเป็นเด็กอายุ 5-11 ปีก็อยู่ที่ 1,999 บาทสุทธิต่อท่านเช่นกันแล้วก็มีแพ็กเกจที่คุณพักค้างที่นี่ได้เลยหลังจากเฉลิมฉลอง Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทสุทธิค่ะอันนี้ก็จะรวมห้องพักวิวทะเลรวมอาหารเช้าแล้วก็กาลาดินเนอร์สำหรับ2ท่านนะคะ Early Bird นี่จำนวนจำกัดเลือกธีมที่ใช่แล้วก็จองก่อนได้เลยเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันเขาดาวคือวันที่31ธันวาคม2569เวลา 18:00 นถึง 0.00 ของวันใหม่นะคะ S ศิรชา0381838888031838888ค่ะ

0: ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับจับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
6: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
7: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
8: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
9: สู้ Lions One Try
0: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
10: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
11: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตรนิวเยียร์กาล่าดินเนอร์2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง2,699บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง7,999บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038 183 888
12: เวลา18 นาฬิกา

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ In-Ear Work มากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: Two Lions One Pride
11: สิง Corporation and Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอน้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099 328 6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

ชกุร้องปองรักดนตรีให้ก้องโลก I Believe in Music จากแกลเลอรี่นะคะบทเพลงความหมายดีที่ต้องบอกว่าเหมาะกับบรรยากาศของโลกใบนี้เวลานี้มากๆเลยนอกจากมีเอลนีโยแล้วก็ยังมีความร้อนแรงของอารมณ์อำนาจการตัดสินใจของระดับโลกอะไรแบบนั้นนะคะเป็นบทเพลงเรียกร้องสันติภาพที่ต้องบอกว่างดงามอีกหนึ่งเพลงเขามีความเชื่อว่าผู้คนทั่วโลกจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแล้วก็มีฮาร์โมนีและคนที่รักดนตรีรักเสียงเพลงก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นไปด้วยความรักนะคะ I believe in musicเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็เป็นเช่นนั้นส่งเสียงนี้ให้ดังก้องไปทั่วโลกจะได้หาทางออกกันสิทีเอางบที่ต้องประหัตประหารกันนะคะมาพัฒนาโลกใบนี้ดีกว่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องราวของการใช้ทรัพยากรอยากให้มีผู้จัดการโลกจริงๆเลยเรื่องราวของเพลงพาไปนะคะชั่วโมงที่5แล้ว Yesterday's Music FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันนะคะกับเพลงดีๆ4ทศวรรษฟังเพลงอย่างมีความสุขนึกถึงเพื่อนเก่านึกถึงวันเวลาดีๆแล้วก็ผ่อนคลายบรรยากาศรอบๆตัวระหว่างนี้นะคะขอบคุณที่ส่งรูปส่งข้อความมาให้หลายๆท่านเผชิญกับภาวะน้ำท่วมเข้าบ้านเหมือนกันแต่ที่น่ารักคือส่งมาบอกว่ายังยิ้มได้แล้วก็บางท่านยังหาซื้อข้าวของกันอยู่ที่จะนำมาเข้าบ้านอาหารการกินอาหารแห้งยังไงแล้วก็จดลิสต์ไว้นะคะเดี๋ยวเวลาไปซื้อจริงๆบางทีจะมีการลืมเรื่องรอบตัวอาจจะชวนให้เพลียใจแต่ตราบใดที่คนยังมีกำลังใจนะคะก็ยิ้มสู้ได้ทุกสถานการณ์แล้วก็คาดหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นดีขึ้นและทุกสิ่งก้าวไปสู่ perfect harmony

ระฉับกระเฉงกับเสียงเพลงยามเย็นนะคะเผื่อว่าจะมีใครออกกำลังกายอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะออกกำลังกาย up and down หรือว่าถูบ้านเช็ดบ้านสูบน้ำโกยขยะแล้วแต่ค่ะแบบพอดีพอดีกันนะคะยังไงก็อย่าให้หมดเรี่ยวหมดแรงกันเสิร์ฟกาแฟให้แล้ว The Coffee Song Osibisa ในกลางยุค 70s ตอนฟังครั้งแรกเลยก็โอ้สนุกดีพอได้มาจัดรายการก็โอ้โหเขามีมาช้านานแต่แต่งยุค 40s ถนนสายดนตรีจึงสนุกสนานแบบนี้นะคะมีเพลงดีๆหวานๆที่มาเล่าขานอีกครั้งอยู่ที่จะตีความจะเล่าเรื่องจะให้สีสันดนตรีจังหวะจะโคนและอารมณ์ไปทางไหนได้ The Coffee Song สนุกสนานออกกำลังกายได้สบายมากจาก Osibisa ต่อจาก Dance the Body Music Music make you happy ใช่ไหมคะส่วนคนที่ชีวิตต้องมีเสียงเพลงเสมอ Music is my life คำตอบนี้อยู่ในใจ Helen Reddyแฟนๆของคุณๆค่ะแล้วก็ Early 70s กับ The New Seekers I'd like to teach the world to sing มีคนเย้าแย่ว่าดีเจตู่จะโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีโคล่าหรือเปล่าในอดีตน่าจะซักโอ้โหน่าจะเป็น40ปีแล้วมั้งคะเคยได้สปอนเซอร์เป็นโคคาโคล่าสมัยนั้นเอ๊ะเรียกว่าโคกหรือยังไม่แน่ใจมีคุณผู้ฟังจดจำได้ว่าเพลงนี้เริ่มต้นมาแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังถูกอกถูกใจและความหมายก็ดีมากๆสำหรับ I'd like to teach the world to sing จาก The New Seekers ศิลปินวงโปรดของหลายๆท่านรวมทั้งดีเจตู่ด้วยค่ะและถ้าโลกนี้อบอวลเต็มไปด้วยเสียงเพลงก็ต้องเป็นโลกที่น่าอยู่มากๆเลยเพราะเราBelieve in music แบบ Gallery Box ใช่ไหมคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันถึงแม้ว่าฝนจะพรำถึงแม้ว่าจะกำลังจัดบ้านเก็บบ้านกันอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเหนื่อยๆก็พักจิบน้ำกันบ้างนะคะค่อยๆดื่มแล้วก็ดื่มน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในทุกๆวันค่ะมั่นใจน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดและเมื่อต้องการจะฟังเพลงให้สบายใจนะคะอยากได้เฮดโฟนอยากได้หูฟังแบบไหนอย่างไรมั่นใจอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณตอนนี้ก็แนะนำให้ช็อปออนไลน์กันได้ที่ www.อัศวะโสพล.co.th นะคะรุ่นไหนอย่างไรชอบใจก็ดูกันได้ค่ะรวมทั้ง Bose Lifestyle Ultra Speaker ด้วยนะคะที่จะเติมเต็มทั่วทุกมุมห้องด้วยเสียงที่คมชัดแล้วก็มีมิติเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันถึงลำโพงรุ่นนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไร Bose Lifestyle Ultra Speaker ซื้อ Bose ซื้อที่อัศวะโสพลนะคะอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณสนับสนุนรายการ Yesterday's Music ที่ FM 93.5 ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาจาก Dreams and Memories รวมความแล้วน่าจะร่วมกว่า40ปีนะคะแต่อายุของอัศวะโสพลนั้นครบ70ปีแล้วค่ะ

December 1963 version 70s นักเพลงบอกว่าฟังอินโทรก็รู้แล้วว่าเป็นแบบ remix หรือว่าเป็นแบบ 70s hit นะคะขอบคุณมากๆเลยเล่นกันเป็นชุดนะคะสำหรับท่านที่ขับรถอยู่จะได้ไม่ง่วงไม่เบื่อเช็ดบ้านเก็บบ้านอยู่ก็มีจังหวะจะโคนให้กระฉับกระเฉงกันสักหน่อยหลังจากที่หลายชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็สบายสบายเพลินๆกันนะคะวันนี้มี Come and Get Your Love จาก Redbone มี You to Me Are Everything จาก Real Thing เพลงโปรดของใครเอ่ยเสิร์ฟช็อกโกแลตร้อนสักนิดหนึ่ง You Sexy Thing จาก Hot Chocolate ก็เลยมีคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงของHot Chocolate ในเพลงอื่นๆด้วยนะคะขอแปะไว้ก่อนรับรองดีเจตู่กับคุณต่อจะไปดูกันในไลบรารีแล้วก็นำมาฝากกันนะคะสีสันของยุค 70s เพลงดีๆที่วัยรุ่นในยุค 70s สนุกสนานแล้วก็คิดถึงเพื่อนเก่าหวานๆกันด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่มีพี่ๆวัยรุ่นยุค 60s หรือว่าเกิดก่อนหน้านี้ฟังเพลงข้ามทศวรรษด้วยกันค่ะขอบคุณให้ความสนใจ Bose Lifestyle Ultra Speaker นะคะซึ่งจะเติมเต็มทั่วทุกมุมห้องด้วยเสียงที่คมชัดและมีมิติค่ะลำโพงรุ่นนี้จาก Bose นะคะต้องบอกว่าเหมาะแล้วก็ลงตัวทุกพื้นที่ภายในบ้านด้วยคุณภาพเสียงนุ่มนวลแล้วก็ชัดเจนสมจริงในทุกมิติลำโพงใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ควบคุมง่ายด้วยการสัมผัสหรือควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Bose Application นะคะหรือผ่านคำสั่งเสียง Alexa จะใช้งานลำโพงเพียง1ตัวหรือว่าจับคู่ลำโพง2ตัวหรือมากกว่านั้นก็สามารถทำได้ค่ะเพื่อขยายระบบเสียงให้ครอบคลุมแบบมัลติรูมนะคะรับฟังเสียงได้ทั่วบริเวณบ้านราคาจำหน่ายอยู่ที่ 13,900 บาทเท่านั้นซื้อ Bose ได้ที่ www.atsawasopon.co.th นะคะช้อปออนไลน์กันได้สบายๆอยู่บ้านอยู่ที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตชัดเจนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่02-219-4301-2นะคะ02-219-4301-2แต่ถ้าหากว่าเดินซื้อข้าวซื้อของอยู่สยามพารากอนอยู่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์หรือว่าเอมบาซีก็มีสาขาของอัศวะโสพลนะคะซื้อบอสได้ที่อัศวะโสพลทุกสาขาอัศวะโสพลสาขาสยามพารากอนชั้น2สาขา Central East View ก็ชั้น2เช่นกันส่วนสาขา Embassy อยู่ที่ชั้น4ค่ะแล้วก็ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว www.atsawasopon.co.th นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-219-4301 02-219-4301-2 ค่ะก่อนที่จะไปคูลดาวน์กันในช่วงหน้าขยับแขนขยับขากันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ

0: ถึงท้ายเดือนกันยายน Earth, Wind and Fire กับ September นะคะหวังว่าคนจะทำให้เราได้กระฉับกระเฉงในช่วงเย็นค่ำแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าออกไปหาซื้อข้าวซื้อของตอนนี้ก็ได้จังหวะที่จะสำรองข้าวของข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้แล้วที่สำคัญค่ะพวกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเนี่ยมีติดบ้านไว้ก็น่าจะดีนะคะเรื่องของรองเท้าบูทยางถุงมือหนาๆหน้ากากอนามัยแล้วก็แว่นตาที่สามารถจะป้องกันเชื้อโรคแล้วก็พวกแมลงพิษอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่จะทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก็น่าจะมีเมื่อต้องล้างแล้วก็ขัดทำความสะอาดพื้นที่นะคะยังไงก็จากบนมาล่างนะคะในกรณีที่มีพวกโคลนเข้าไปด้วยเขาว่ากันว่าอย่าใช้สายยางฉีดไปทันทีทันใดลองดูจุดที่จะเป็นท่อระบายน้ำนะคะเขาบอกว่าให้โกยก่อนจะดีที่สุดค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจกันนะคะยังไงใช้เครื่องป้องกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกของเชื้อรามันฟุ้งกระจายได้เสมอหน้ากากอนามัยขาดไม่ได้แล้วก็ก่อนทำความสะอาดก็เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าขัดข้องคงต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไฟก่อนค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในภาวะแบบนี้ขอให้มีอาหารการกินเพียงพอในช่วงที่ไม่ค่อยอยากจะออกไปนอกบ้านกันนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะเผื่อที่หลายๆท่านแข็งแรงแล้วก็สามารถจะแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังผู้คนที่เขาลำบากกว่าเรานะคะตอนนี้ก็ดูแลกันให้แข็งแรงทั้งกายทั้งใจค่ะพักกันสักครู่หนึ่งกับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะเดี๋ยวมาคูลดาวน์ท้ายชั่วโมงค่ะ Yesterday's
1: music ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
2: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
3: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
4: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
5: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
6: ทานอาหาร
5: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
7: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
8: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงก็ไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
9: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
10: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
11: สู้ Lions One Pride
10: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
12: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอน้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
6: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038 183 888

อมตะนิรันดร์กาลงานสร้างสรรค์นะคะบทเพลงยอดเยี่ยมจากจอห์นเลนนอนที่เหมาะเจาะกับโลกใบนี้เหลือเกิน Imagine หวังใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เหมือนอย่างที่เคยเป็นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยค่ะสำหรับน้ำใจไมตรีแล้วก็สิ่งดีๆที่ส่งกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่สำหรับความห่วงใยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆใครมีเวลาน้อยๆไม่มากนะคะติดตามเพจน้องเนเน่รอยัลแฟนคลับโดยคุณกิติพงษ์บัวแก้วที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานี้เองเวลา 18:28 นหัวข้อน่าสนใจจากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นแชมป์เรียงร้อยได้ดีมากๆแล้วก็มีวิวสวยๆของภูเก็ตด้วยนะคะดูแล้วก็ให้ชื่นอกชื่นใจแทนชาวภูเก็ตแล้วก็คนไทยทุกคนจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณชาวต่างชาตินอกจากทีมคนไทยที่อเมริกานะคะอีกหนึ่งเพจที่ดีเจตู่คอยติดตามก็คือร้านเด็ดอเมริกานะคะโดยคุณอาร์ตถ่ายทอดทุกๆเรื่องราวทุกๆมุมมองจากหัวใจจริงๆค่ะเช้านี้ก็ได้ดูเต็มๆหลังจากได้ดูทางโทรศัพท์ไปนะคะก็ชื่นอกชื่นใจพอได้ดูจอเต็มๆก็ยิ่งชื่นใจขอบคุณ Facebook ของพี่โตชยกรปุตระเสรณีนะคะที่นำบทความจากทาง Facebook เช่นกันของผู้ที่ใช้ชื่อว่าตันกวาดิโอล่าเชื่อว่าคุณคงจะได้ไปหาอ่านเรียบร้อยโอ้โหชื่นอกชื่นใจนะคะครอบครัวของน้องเนเน่ปีนี้ยินดีกับหญิงไทยทั้งนางงามทั้งน้องลิซ่าทั้งนักกอล์ฟนักวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ถึงน้องเนเน่พักผ่อนเยอะๆแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีแรงสู้กันต่อไปกับดนตรีที่รักขอมอบเพลงนี้ให้กับแชมป์ทุกๆคนแล้วก็ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนที่มีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: จังหวัดไหน
3: จังหวัดราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในส่วนบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ พื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับมาแล้วครับคุยข่าวเล่าเรื่องนะครับข่าวสารและสาระนำมาให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz กับผมภูสิทธิ์ทวัตวิเชียรครับคืนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาดูครับช่วงแรกช่วงคุยข่าวนะครับมีหลายข่าวที่น่าสนใจอย่างข่าวของทางกรมศิลปากรรับมอบไม้จันหอมครับจัดสร้างพระโกศพระราชพิธี

0: ติดตามรายละเอียดกันครับอีกข่าวหนึ่งครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาเดินหน้านะฮะสปสแคร์ยกระดับเฝ้าระวังเชิงรุกเช็คก่อนใช้บริการสกัดหมอและคลินิกเถื่อนเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมีรายละเอียดมาคุยฟังกันครับช่วงแรกนะครับช่วงที่สองคืนนี้ช่วงเล่าเรื่องครับผมมี10วิธีแก้เครียดที่ง่ายแต่ได้ผลทำได้ทันทีเมื่อรู้สึกเครียดนะครับ10วิธีน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วก็ลองทำดูสำหรับท่านที่มีความเครียดวิตกกังวลตอนนี้ช่วงนี้คนไทยเครียดกันเยอะนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของสภาพการจราจรนะแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะน้ำมันขึ้นปลายวันเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันในช่วงที่2ของเล่าเรื่องคืนนี้ครับ10วิธีแก้เครียดที่ง่ายแต่ได้ผลพักสักครู่ครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันและพระหีบจันนะครับเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรนะครับโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นประธานในพิธีรับมอบทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติแล้วก็จัดพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปนะครับเมื่อ20สิงหาคม2569โดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับได้ดำเนินการตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน1,350แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกศจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดทางสำนักช่างสิบหมู่ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรได้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้นับจากนี้ก็จะดำเนินการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ตามร่างแบบโบราณประเพณีสมพระเกียรติสูงสุดด้วยศิลปกรรมชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจุดหมายเอกของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้นี้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทางด้านของ

0: นายพนมบุตรจันทรโชติครับอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านบอกว่าภายหลังพิธีส่งมอบจะเตรียมนำไม้จันหอมไปใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยร่างแบบของพระโกฏจันทร์เป็นทรงแปดเหลี่ยมตามจารีตประเพณีประดับพระนามาภิไธยเช่นเดียวกับหีบพระศพจัดสร้างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับลวดลายฉลุพร้อมกันนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้นำร่างแบบร่างพระเมนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยใช้โครงสร้างพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่มีการปรับรายละเอียดของฉัตรหน้าบรรพระจิตกาธานและพระเตาโดยการดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติสูงสุดคุณผู้ฟังครับเรามาดูเรื่องของปากท้องกันบ้างครับล่าสุดทางสภาพัฒน์เตือนภาระหนี้พุ่ง400,000 ล้านจี้รัดเข็มขัด 2-3 ปีชงงบกลางลดหนี้รักษาเครดิตไทยนะครับทางด้านของนายตนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.หรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการภาวะการคลังนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่เหลืออยู่จำกัดคือเหลือ 3-4% เท่านั้นจากระดับเพดานหนี้สาธารณะ 70% ของ GDP ครับซึ่งหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในอนาคตพื้นที่ทางการคลังอาจมีไม่เพียงพอในการรองรับภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำงบประมาณแบบรัดเข็มขัดต่อเนื่อง 2-3 ปีครับโดยต้องปรับลดงบประมาณลงถึง 30-40% เหมือนในการทำงบประมาณปีงบประมาณ2570เพื่อควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐนะครับพร้อมทั้งต้องดำเนินการควบคู่กับการลดรายจ่ายภาครัฐที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการปรับลดขนาดกำลังคนภาครัฐเพื่อผลักดันแรงงานสู่ภาคเอกชนครับส่วนการขยายฐานภาษีนั้นภาครัฐมีการดำเนินการผ่านการตรวจสอบธุรกรรมชำระเงินดิจิทัลเพื่อให้ร้านค้านอกระบบเข้าสู่ระบบตลอดจนการทบทวนหรือชะลอนะครับหรือยุบโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกำไรหรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจนสร้างปัญหาทางการคลังต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ปัจจุบันจากภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นประเด็นภาระหนี้สินภาครัฐต้องแบกรับภาระการชำระหนี้รวมสูงกว่า400,000 ล้านบาทต่อปีครับซึ่งประกอบด้วยภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงถึง200,000 กว่าล้านบาทและเงินต้นอีกกว่า100,000 กว่าล้านบาทครับในการปรับลดภาระดอกเบี้ยลงนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาและก็ไม่สามารถทำได้ในระยะสั้นซึ่งเป็นความท้าทายของการคลังประเทศครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงเติบโตไม่มากนักครับเมื่อถามว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหลายประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นจะกระทบกับต้นทุนกู้ยืมรัฐบาลไทยด้วยหรือไม่นะครับทางด้านของนายอนุชาก็บอกว่าก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้นทุนการกู้ยืมของไทยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระยะยาวเนี่ยไม่ง่ายแต่ขึ้นกับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรครับทางสภาพัฒน์ได้มีข้อเสนอกับรัฐบาลให้นำงบกลางปี2569ที่ยังคงเหลืออยู่ก้อนหนึ่งในระดับหลักหมื่นล้านบาทไปใช้ชำระหนี้ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามมาตรา28หรือหนี้ก้อนอื่นๆนะครับเพื่อแสดงถึงความมีวินัยทางการคลังของประเทศแล้วก็ช่วยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือนะของประเทศด้วยซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่เคยนำมาใช้ชำระหนี้ธกส.เมื่อปีก่อนครับเมื่อถามถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เป็นการช่วยลดค่าครองชีพนะทางด้านนายดนวิชาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแยกแยะระหว่างความต้องการทางนโยบายทางการเมืองกับข้อที่จริงด้านวินัยทางการคลังหากตัวเลขเศรษฐกิจชี้ว่ายังไม่ถึงเวลาดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ควรเลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีความจำเป็นมากที่สุดครับมาถึงข่าวของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขเขาก็เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลปลอดภัยห่างไกลหมอเถื่อนแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการสุขภาพเชิงรุกผ่านแอปพลิเคชันสบส.แคร์นะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนสกัดหมอเถื่อนแล้วก็คลินิกเถื่อนทั้งหลายนะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือสปส.ท่านก็บอกว่าทางกรมสปส.เนี่ยมุ่งเน้นความสำคัญต่อการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานและปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือหมอเถื่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั้งด้านสุขภาพและก็ทรัพย์สินรวมถึงการสร้างความเสียหายความน่าเชื่อถือนะครับของระบบบริการสุขภาพดังนั้นทางสปส.จึงมีแนวทางปรับรูปแบบการดำเนินงานนะครับจากการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุมาเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลครับวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันสปส.แคร์นะครับแคร์ภาษาอังกฤษ CARE ครับเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีการเชื่อมโยงการให้บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันนะครับอาทิการตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลใบอนุญาตและข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนรวมถึงสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและกำกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วยนะครับทางกรมสปส.เชื่อว่าแอปพลิเคชันสปส.แคร์จะเป็นเกราะป้องกันดิจิทัลที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดได้อย่างเป็นระบบตลอดจนเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ารับบริการนะครับเพื่อให้สถานพยาบาลมีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและประชาชนห่างไกลจากหมอเถื่อนด้วยครับทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับท่านก็บอกว่าสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันสปส.แคร์เนี่ยก็จะมุ่งพัฒนาการสร้างเกราะป้องกัน6มิติด้วยกันนะครับให้กับผู้รับบริการก็ได้แก่การตรวจสอบแพทย์การตรวจสอบคลินิกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การตรวจสอบการโฆษณาการเฝ้าระวังและการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างระบบป้องกันและกำกับดูแลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งพัฒนาระบบตรวจสอบก่อนตัดสินใจเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนก่อนเลือกรับบริการสุขภาพทั้งนี้ทางกรมสปส.ครับขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพก่อนเข้ารับบริการหากพบเห็นหมอหรือว่าสถานพยาบาลที่ไหนนะครับไม่ได้รับอนุญาตหรือมีพฤติการน่าสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นะครับที่โทรศัพท์ครับ 02193-7057ครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานครับ
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: คุณผู้ฟังครับความเครียดนะครับอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้แสดงออกเหมือนกันในทุกคนครับบางคนหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับนะครับคิดวนหรือรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนถ้าหากปล่อยให้ความเครียดสะสมเป็นเวลานานอาจกระทบทั้งอารมณ์และการใช้ชีวิตประจำวันครับถ้าใครที่กำลังรู้สึกเครียดลองเริ่มจากวิธีง่ายๆนะครับที่ทำได้ในชีวิตประจำวันทั้งการขยับร่างกายนะครับฝึกหายใจจัดสรรเวลาพักผ่อนอาจจะฟังเพลงดูหนังนะครับแล้วก็ปรับมุมมองต่อปัญหามาดู10วิธีแก้เครียดนะครับที่วันนี้ผมนำมาแชร์กันนะครับช่วยให้รับมือกับความกังวลแล้วก็กลับมารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับ10วิธีแก้เครียดง่ายๆนะครับลองทำได้ทันทีครับประการแรกเลยนะครับถ้ารู้สึกอัดอั้นจนอยากจะร้องไห้ไม่จำเป็นต้องฝืนกลั้นเสมอไปครับการปล่อยให้น้ำตาไหลเนี่ยอาจช่วยระบายความรู้สึกแล้วก็ทำให้รู้สึกโล่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับลองพักแล้วก็หายใจให้ช้าลงนะปล่อยไปเลยครับไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยนะประการที่2ครับกินอาหารที่มีเนื้อสัมผัสหนึบหรือว่ากรอบลองเลือกอาหารที่เคี้ยวเพลินนะครับอย่างเช่นของที่มีเนื้อสัมผัสกรอบหรือว่าหนึบในปริมาณพอดีการได้จดจ่อกับรสชาติการเคี้ยวนะครับอาจช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเครียดชั่วคราวแต่ไม่ควรใช้การกินเป็นวิธีหลักในการจัดการความเครียดนะครับประการที่3ครับเมื่อคุณผู้ฟังรู้สึกเครียดลองลุกขึ้นมาจัดโต๊ะทำงานนะครับเก็บของหรือว่าเปลี่ยนมุมห้องเล็กๆในบ้านก็ได้ครับการที่เราได้ลงมือทำอะไรเป็นขั้นตอนเนี่ยมันก็จะช่วยเบี่ยงความสนใจจากเรื่องที่กำลังกังวลอยู่กำลังคิดไม่ตกอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้พื้นที่รอบตัวเป็นระเบียบขึ้นด้วยนะครับอันนี้ลองดูนะครับประการที่4ครับอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ลองออกไปเดินเล่นบนสนามหญ้าในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็สะอาดการได้เปลี่ยนจากการนั่งอยู่กับที่มาเป็นการเดินแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกเนี่ยอาจช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นครับมาถึงประการที่5ครับลองดมกลิ่นที่รู้สึกสดชื่นนะครับอย่างเช่นมิ้นหรือยูคาลิปตัสหรือกลิ่นกาแฟก็ได้ครับเพื่อช่วยเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ดึงความสนใจออกจากความคิดที่กำลังวนอยู่ทั้งนี้ควรเลิกกลิ่นที่ไม่ทำให้เวียนหัวหรือว่าระคายเคืองนะครับประการที่6ครับหากเรารู้สึกอัดอั้นนะครับลองระบายด้วยการตะโกนใส่หมอนในพื้นที่ส่วนตัวแทนการเก็บความรู้สึกไว้ทั้งหมดวิธีนี้จะช่วยระบายอารมณ์ได้ในบางคนนะครับแต่ควรทำอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองหรือว่าคนรอบข้างครับ7ครับลองแกล้งหัวเราะดูแกล้งหัวเราะเป็นยังไงนะคือแม้ตอนเครียดเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอยากหัวเราะแต่การลองยิ้มหรือหัวเราะเบาๆสักครู่เนี่ยอาจช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นได้ครับโดยเฉพาะเมื่อทำควบคู่กับการหายใจช้าๆนะครับลองดูนะครับวิธีนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะฮะวิธีที่8ครับสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับลองใช้เวลาอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคยการกอด หรือการลูบขนเบาๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดได้ครับเล่นกับเขาดูนะฮะคุยกับเขาก็ได้นะครับบางคนบอกเอ๊ะคุยกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขารู้เรื่องเหรอนะไม่รู้นะผมก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันแต่เวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะฟังเรานะครับตาเขาก็จะมองเราแล้วก็ฟังเราเหมือนเขารู้เรื่องนะอันนี้จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องจะสื่อสารเข้าใจไม่เข้าใจแต่เราได้คุยกับเขาก็ผ่อนคลายทีเดียวนะครับตรงนี้นะคุยเข้าไปแล้วก็ลูบหัวเข้าไปนะลองดูนะครับวิธีที่9ครับอันนี้เกี่ยวกับน้ำละเขาบอกว่าลองใช้น้ำเย็นธรรมดาหรือน้ำที่เย็นพอประมาณสัมผัสมือช่วงสั้นๆเพื่อเปลี่ยนความสนใจมาที่ความรู้สึกทางร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเย็นจัดเพราะอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือเกิดอาการชาได้ก็เย็นธรรมดานะครับอาจจะน้ำเย็นออกมาจากตู้เย็นเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก็ได้นะและวิธีสุดท้ายครับลองออกไปเดินหรือว่าอยู่กลางแจ้งในช่วงที่แดดไม่แรงเกินไปการเปลี่ยนบรรยากาศการได้รับแสงธรรมชาติในระหว่างวันสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยปรับจังหวะการนอนแล้วก็อารมณ์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำครบทั้ง10วิธีนะครับคุณผู้ฟังครับแนะนำให้เลือกกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและรู้สึกสบายเช่นจัดโต๊ะนะหรือจะเดินเล่นอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือจะออกไปรับแสงธรรมชาติแล้วสังเกตว่าวิธีไหนเนี่ยช่วยให้ตัวเรารู้สึกดีขึ้นหรือผ่อนคลายขึ้นนะครับหากเกิดความเครียดขึ้นบ่อยๆรุนแรงหรือว่ากระทบการนอนการทำงานกระทบกับวิถีชีวิตประจำวันนะครับการหาคนพูดคุยหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจะเหมาะกว่าการพยายามจัดการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเรามีเพื่อนที่สนิทคุยกับเพื่อนนะคุยกับเพื่อนก็ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคนที่เราสามารถที่จะพูดคุยหรือระบายความในใจได้นะอันนี้จำเป็นมากๆเลยและเป็นห่วงครับสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะอย่างเช่นน้องๆวัยรุ่นนะที่อาจจะมาเรียนในเมืองหลวงในกรุงเทพนะครับต้องมาอยู่หอพักคนเดียวเพื่อนสำคัญนะครับบางทีบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะบอกกับใครไม่ได้ทุกคนบางทีมีเรื่องที่อาจจะไม่กล้าบอกปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่เพื่อนสนิทนะที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยนะครับเนี่ยฮะลองคุยกันดูลองปรึกษากันดูนะเพื่อเขาจะมีวิธีไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้หรือทำให้เราผ่อนคลายขึ้นได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอันที่สำคัญนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ10วิธีลดความเครียดด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเห็นผลจริงครับไม่ต้องพึ่งยาอันนี้ขอเลยนะฮะบางคนเครียดมากไปซื้อยาลดความเครียดหรือยาอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกคือทับกินบ่อยๆไม่ดีฮะมันติดนะครับมันติดแล้วก็ทำให้เป็นผลเสียกับสุขภาพเราด้วยอย่าไปกินนะครับพวกยาต่างๆนะครับลอง10วิธีลดความเครียดก่อนถ้ามันยังไม่ได้ผลนะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่แล้วครับว่าลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะครับจะเหมาะกว่าอาจจะเป็นคุณหมอนะครับหรือนักจิตวิทยาที่เขาสามารถจะให้คำแนะนำหรือบำบัดให้เราได้ไม่ต้องอายครับคนเรามีปัญหานะครับมีเรื่องราววุ่นวายในชีวิตทุกคนเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้า10วิธีไม่ได้ผลก็ต้องนี่แหละฮะพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะครับจะดีที่สุดนะฮะเหมาะกว่าการพยายามจัดการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวครับ
1: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้
2: ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
0: รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับพบกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรได้ใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าครับ19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ครับสำหรับคืนนี้ต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านมากๆเลยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะฟังสาระแบบไหนแนะนำกันเข้ามาได้ครับคืนนี้ต้องไปแล้วล่ะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วขำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
8: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรค พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
9: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระลอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโ หรือคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีธาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตน์พ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
16: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ Ben ดาริกาลิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดรายการด้วยเพลงกันสดใสเลยนะคะ Daydream Believer จากผลงานของคณะ The Monkees ในปี1967ค่ะซึ่งในช่วงนี้ดีเจก็จะขอเปิดผลงานเพลงในยุค60ขึ้นไปนะคะซึ่งบางเพลงก็อาจจะมีการร้องโคเวอร์ในหลายๆเวอร์ชันตลอดทั้งชั่วโมงรายการเลยค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลง Daydream Believer อีกเช่นกันในเวอร์ชันของ Anne Murray ในปี1980นะคะสาวน้อยชาวแคนาดานั่นเองแล้วตามมาด้วย Daydream Believer อีกเช่นกันในเวอร์ชันของ Boy Zone 5หนุ่ม Boy Band ในปี2017ค่ะ2ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Soul เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงนะคะมาเริ่มกันที่ Be My Baby จากผลงานของคณะ The Ronettes ในปี1963นะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะคะแล้วตามมาด้วย Be My Baby อีกเช่นกันในเวอร์ชันของ B. Miller ในปี2017ค่ะแล้วตามมาด้วย Something Stupidจากผลงานของแฟรงค์ซินาตาคู่กับลูกสาวของเขาแนนซี่ซินาตานั่นเองจากอัลบั้ม The World We Knew ในปี1967ค่ะ3ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ Something Stupid ค่ะในเวอร์ชันของ Robbie Williams กับ Nicole Kidman นะคะจากอัลบั้ม Swing When You Winning ในปี2001ค่ะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1.50 เมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEจึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟกเตอริงสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผ ู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทั้งนี้จิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

0: Superman is not easy อีกหนึ่งงานจาก Five for Fighting
1: ส่งเพลงนี้มาส่งเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะที่รู้สึกเหนื่อยล้าแล้ววันหยุดวันนี้ก็กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะค่ำคืนนี้กำลังจะผ่านพ้นไปนั่นหมายความว่าในเช้าวันจันทร์ก็จะเริ่มเข้าสู่วันทำงานที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกอิดออดอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีแอบขี้เกียจบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะส่งกำลังใจแล้วก็ให้คุณได้รีแลกซ์กันกับรายการชั่วโมงสบายที่นี่ FM 93.5 คุณอยู่กับนุ่มนิ่มค่ะในค่ำคืนนี้มีเรื่องพูดคุยกันแบบสบายๆเช่นเคยแล้วก็มีเพลงเพราะมาฝากกันอีกแน่นอนที่สุดนะคะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่จะให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: เดินทางกันต่อกับนุ่มนิ่มนะคะที่นี่ FM 93.5 ฟังเพลงต่อเนื่องกันแล้วมาติดตามกันเรื่องของอายุกันดีกว่าค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะแต่หลายๆคนบอกว่าอยากจะหยุดตัวเลขนี้เอาไว้ตอนนี้เลยไม่อยากจะแก่เลยนะคะแต่ว่าเราหยุดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้พูดถึงเรื่องของอายุกันดีกว่าค่ะเราแก่หรือยังเป็นคำถามใช่ไหมหลายท่านบอกว่าไม่เคยแก่เลยค่ะในหัวใจเด็กอยู่เสมออะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรามักจะมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ในตัวของเรานะคะวันนี้มาเปิดสถิติกันค่ะว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยในปี2569คนไทยของเรานั้นแก่แค่ไหนเมื่อเราไปเทียบกับชาติอื่นๆนะคะตัวเลขทางสถิติจากหลายสถาบันยืนยันตรงกันค่ะว่าไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสังคมสูงวัยในระดับสุดยอดนั้นก็จะมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้จากการประเมินทางประชากรศาสตร์เชิงกลยุทธ์นะคะรวบรวมข้อมูลในปี2569ระบุเอาไว้ว่าประเทศไทยมีค่ามัธยฐานอายุหรืออายุกึ่งกลางของประชากรอยู่ที่ประมาณ 41.1 ถึง 42 ปีซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประชากรสูงวัยเป็นอันดับที่40ของโลกจากทั้งหมด169ประเทศค่ะซึ่งการสำรวจนี้นะคะก็ยังชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าตกใจว่าโครงสร้างประชากรของไทยนั้นแก่กว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศโดยระบุว่าค่ามัธยฐานอายุของไทยอยู่ที่ 41.9 ปีนั้นสูงกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอยู่ที่ 40.8 ปีและสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 39.5 ปีอย่างชัดเจนมีรายงานค่ะว่าในปี2569นั้นอายุเฉลี่ยประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่เพียงแค่32.1 ปีค่ะแต่ประเทศไทยกลับมีตัวเลขที่สูงกว่าเพื่อนบ้านนะคะโดยไทยถือเป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่มีประชากรสูงวัยที่สุดเป็นรองเพียงสิงคโปร์ในบางฐานข้อมูลนะคะเวียดนามอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 33.5 ปีค่ะอินโดนีเซียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 31.8 ปีและฟิลิปปินส์อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 27.1 ปีซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยกำลังแบกรับภาระทางโครงสร้างประชากรที่หนักอึ้งที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังมีวัยแรงงานที่อายุน้อยกว่ามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมสูงวัยมาแล้วนะคะอายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 41.9 ปีโอ้โหไม่รู้ว่าแก่หรือยังแต่ที่แน่ๆก็แก่กว่าประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าอันดับประเทศที่มีโครงสร้างประชากรแก่ที่สุดเปรียบเทียบกับไทยจะมีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสบายที่ FM 93.5

ูดถึงเรื่องของอายุของคนในแต่ละชาติก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตอากาศอาหารหรือแม้แต่สภาพของภูมิประเทศก็มีผลต่ออายุเฉลี่ยของประชากรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยของเราค่ะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41.9 ปีนะคะสำหรับในอาเซียนซึ่งเป็นอายุเฉลี่ยที่มากกว่าเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าจากการรวบรวมข้อมูลของ GeoRank และ worlddata.info สามารถสรุปอันดับประเทศที่มีโครงสร้างประชากรแก่ที่สุดเปรียบเทียบกับไทยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือโมนาโกค่ะค่ามัธยฐานอายุก็จะอยู่ที่57.5 ปีนะคะอันดับที่2ค่ะเป็นญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่ 50.2 ปีอันดับที่4เป็นอิตาลีนะคะอยู่ที่ 48.8 ปีอันดับ7ไปที่เกาหลีใต้ค่ะ 47.0 นะคะอันดับ8อยู่ที่เยอรมนี 46.9 ไทยค่ะอยู่อันดับที่40ของโลกค่ะจากการสำรวจทั้งสิ้น196ประเทศนะคะอยู่ที่ 41.1 ถึง 42 ปีอันดับที่44เป็นของจีนค่ะอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40.8 อันดับที่46สิงคโปร์ค่ะ 39.8 อันดับที่47สหรัฐอเมริกานะคะ 39.5 และอันดับที่145คือฟิลิปปินส์ค่ะ 27.1 นะคะก็เป็นอันดับที่นำประเทศต่างๆมาให้ได้ทราบกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรของเขาอยู่ในระดับที่เท่าไหร่อย่างที่บอกไปค่ะประเทศไทยอยู่ในอันดับที่40ของโลกจากการสำรวจนะคะและสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าคนสูงวัยอายุยืนมากๆเป็นอันดับ2ของโลกนะคะสำหรับญี่ปุ่นอยู่ที่ 50.2 ปีค่ะข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ระบุว่าอัตราเจริญพันธุ์ร่วมของไทยลดต่ำลงเหลือเพียง 0.86 นะคะซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 ไปมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ World Population Review นะคะยังเสริมข้อมูลว่าอัตราการเกิดของไทยในปี 2569 ก็มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง7คนต่อประชากร 1,000 คนโอ้โหซึ่งถือเป็นสถิติต่ำเป็นประวัติการแล้วก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะคน 1,000 คนจะมีเด็กเกิดใหม่แค่6ถึง7คนเท่านั้นในปีนี้นะคะซึ่งสถานการณ์นี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวทั้งในด้านสาธารณสุขและโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อที่จะรองรับประชากรวัยทำงานที่ลดลงและผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

รวดเร็วนั่นเองอ่ะก็เป็นเรื่องของอายุค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขสำคัญที่สุดเลยคือการดูแลรักษาสุขภาพของคุณไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่อย่าลืมดูแลนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมทำจิตใจให้สดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกันความเครียดจะได้ไม่มาเบียดเบียนสุขภาพของคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของ AI ที่จะเข้ามาทดแทนพนักงานนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เสี่ยงที่จะโดน AI แย่งไปติดตามกันได้กับรายการชั่วโมงสบายในช่วงหน้านะคะ

อยู่ด้วยกันกับนุ่มนิ่มที่นี่รายการชั่วโมงสบายนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะและแน่นอนนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กำลังสร้างความกังวลนะคะว่าอาจเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้เนื่องจากหลายองค์กรก็เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันแล้วทีนี้ AI ค่ะเตรียมก้าวสู่ระดับมนุษย์ในสายงานออฟฟิศโดย CEO ของ Microsoft AI นะคะเขาก็เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะพัฒนาจนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามนุษย์ในการทำงานสายออฟฟิศเลยซึ่งการทำงานเทียบเท่ามนุษย์ที่เราคิดว่าโอ้โหอีกยาวนานห่างไกลมากๆแท้จริงแล้วค่ะเขาบอกว่าจะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะต่อจากนี้เขาคาดการณ์กันว่างานด้านการธนาคารการเงินการตรวจสอบบัญชีและประกันภัยจะถูกดึงเข้าสู่ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ทำงานจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศของคุณมุสตาฟาสุไลมาน CEO ของ Microsoft AI นะคะเขาออกมาระบุค่ะว่างานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีผู้จัดการโครงการหรือนักการตลาดงานเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่จะถูกขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้าทีนี้ไปดูกันค่ะว่ากลุ่มงานที่เสี่ยงและรอดในยุคปัญญาประดิษฐ์มีอาชีพอะไรบ้างผลการศึกษาล่าสุดสอดคล้องกับมุมมองของบิลเกตนะคะที่ระบุถึงกลุ่มอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบและถูกแทนที่ก่อนเป็นอันดับแรกโดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มงานจัดการข้อมูลธุรการและฝ่ายบริการลูกค้าค่ะพนักงานในสายการผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปทนายความและวิศวกรเครื่องกลในทางกลับกันนะคะอาชีพที่คาดว่าจะยังคงอยู่รอดก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนักชีววิทยาและโปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญการเขียนโค้ดในระดับสูงนั่นเองการพัฒนาทักษะใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญฝึกตัวเองอยู่เสมอนะคะเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและอย่าลืมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจะได้ไม่ตกยุคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันเพราะว่าตอนนี้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะถูกแทนที่ด้วย AI ค่อนข้างเยอะถ้าจะสังเกตให้ดีในสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็แทบจะแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าอันไหนภาพจริงหรืออันไหนภาพที่ AI สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกับที่นี่ค่ะ FM 93.5 ในรายการชั่วโมงสบาย

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันแบบเต็มอิ่มนะคะให้คุณได้ติดตามกันกับรายการชั่วโมงสบายที่ FM 93.5 ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้นะคะนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงพักผ่อนของหลายๆท่านในวันอาทิตย์วันนี้อยู่บ้านฟังเพลงหรือใครที่กำลังทำงานอยู่ก็อย่าลืมแบ่งเวลาในการที่จะพักผ่อนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติชมรายการสามารถที่จะเขียนอีเมลส่งมาได้นะคะที่ mail.to.numnim@gmail.com วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: เรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ที่ FM 93.5
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า1,000ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
13: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพิญโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ1,000ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวนหนึ่งแห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
14: นายไตรภพวงศ์ไตรรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและบนทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
8: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับพลอยใสที่มาพร้อมกับสาระดีๆแล้วก็เพลงสากลเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้เพลินใจไปตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพใจใกล้ตัวกันค่ะในยุคที่การแข่งขันสูงภาวะเศรษฐกิจก็ไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่แล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคืนนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันไขความกระจ่างไปพร้อมๆกันว่าทั้งสองอย่างนี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็คุณผู้ฟังจะได้ตระหนักรู้ถึงสุขภาพใจของตนเองไปพร้อมๆกันค่ะในทางจิตวิทยานะคะคุณผู้ฟังภาวะซึมเศร้าหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกเศร้าดิ่งท้อแท้หรือว่าหมดหวังซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเมื่อเราต้องเผชิญกับความสูญเสียความผิดหวังหรือความเครียดในชีวิตประจำวันโดยอาการนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่ะแล้วก็จะสามารถค่อยๆหายไปได้เองเมื่อเวลาผ่านไปหรือว่าเมื่อเราได้รับการซัพพอร์ตทางอารมณ์จากคนรอบข้างครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆค่ะโดยที่เราเนี่ยยังคงสามารถดำเนินชีวิตใช้ชีวิตประจำวันทำงานหรือว่าสื่อสารกับผู้คนได้ตามปกติค่ะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะโรคซึมเศร้าจัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งค่ะซึ่งก็จะเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสารเคมีในสมองเช่นเซโรโทนินและโดปามีนไม่ใช่เพียงแค่ความอ่อนแอทางจิตใจของเราค่ะผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะจะมีอารมณ์ที่เศร้าดิ่งหรือว่ารู้สึกสูญเสียความสุขในสิ่งที่ตนเองเคยชอบอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบความคิดพฤติกรรมการนอนหลับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถดำเนินชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังก็ได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้ากันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพลอยใสจะพาไปดูแรงกระตุ้นผลเสียแล้วก็ข้อควรระวังค่ะภาวะสองอย่างนี้เริ่มคุกคามเราแต่ว่าตอนนี้นะคะเราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะๆผ่อนคลายอารมณ์กันก่อนค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
2: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
1: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
1: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
2: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเพลินใจช่วงที่2ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้กล่าวถึงความแตกต่างของภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้ากันไปแล้วช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของโรคซึมเศร้ากันค่ะโรคซึมเศร้านะคะก็เปรียบเสมือนกับภัยเงียบที่ค่อยๆกัดกร่อนชีวิตของเราค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันผู้คนหลายๆคนก็ได้ประสบกับโรคนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าโรคนี้เนี่ยไม่ใช่โรคที่ใหม่แล้วก็เป็นโรคที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมองข้ามอีกต่อไปค่ะดังนั้นมาฟังกันค่ะว่าอะไรคือปัจจัยที่กระตุ้นให้ทำให้เกิดโรคนี้แล้วก็หากว่าเราปล่อยไว้จะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างไรบ้างค่ะสาเหตุของโรคซึมเศร้านะคะไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่ว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะทางด้านพันธุกรรมที่ทำให้บางคนเนี่ยมีแนวโน้มไวต่อความเครียดมากกว่าปกติร่วมกับปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมค่ะเช่นการประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตความเครียดสะสมจากการทำงานโรคเรื้อรังทางกายการถูกปฏิเสธหรือว่าบาดแผลทางใจในวัยเด็กสิ่งเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สารเคมีในสมองเกิดการหลั่งผิดสมดุลจนเกิดอาการนี้ขึ้นมาค่ะผลเสียของโรคซึมเศร้านะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในความคิดของเราเฉยๆแต่ยังส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงด้วยค่ะผู้ที่ประสบกับโรคซึมเศร้านะคะมักจะมีอาการเบื่ออาหารจนน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าทานอาหารมากเกินปกติมีปัญหาการนอนหลับอ่อนเพลียเรื้อรังแล้วก็ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความรู้สึกหมดหวังไร้ค่านำไปสู่ความคิดทำร้ายตัวเองได้ค่ะดังนั้นการประเมินและคอยสังเกตอาการของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญที่สุดโดยที่เราเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามเลยแหละค่ะเพราะว่าผลกระทบของมันเป็นเรื่องที่ส่งผลทั้งทางกายและทางจิตใจค่ะช่วงหน้านะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยสายมีวิธีสังเกตและแนวทางการรับมือและการฟื้นฟูจิตใจมาฝากกันด้วยค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันห่างไกลของภาคเหนือเมื่อกว่า63ปีก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่10เมษายน2505พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโรงเรียนเพื่อชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปีต่อมาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา100คนพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1คำว่าเจ้าแม่หลวงคือถ้อยคำที่ชาวเขาเอ่ยขานพระนามด้วยความเคารพรักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างราษฎรบนดอยกับแม่แห่งแผ่นดินต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2สำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ดุจแสงแห่งพระเมตตาส่องสว่างนำทางชีวิตผู้คนในถิ่นภูเขาสืบสารพระราชปณิธานเปลี่ยนผืนป่าทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งปัญญาสืบไป
2: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้จักกับโรคซึมเศร้ากันไปอย่างเจาะลึกพอสมควรเลยค่ะดังนั้นนะคะในช่วงท้ายนี้พลอยใสก็อยากจะนำวิธีการสังเกตอาการของคนใกล้ชิดรวมไปถึงอาการของตนเองพร้อมกับแนวทางการรักษาและฟื้นฟูจิตใจเบื้องต้นมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะการสังเกตคนรอบข้างหรือว่าตัวเองนะคะสามารถดูได้จากสัญญาณเตือนเช่นแยกตัวเองออกจากสังคมเลิกทำสิ่งที่ตัวเองเคยชอบมากๆหรือว่าเป็นงานอดิเรกพูดถึงความรู้สึกหมดหวังบ่อยๆหรือมีอารมณ์หงุดหงิดเกรียวกราดผิดปกติค่ะหากพบว่าตนเองนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือการรับฟังอย่างไม่ตัดสินค่ะหลีกเลี่ยงการพูดประโยคประเภทที่ว่าอย่าคิดมากไปเลยหรือว่าสู้ๆนะพยายามเข้าไว้แต่ว่าให้เน้นการรับฟังและการอยู่เคียงข้างอย่างเข้าใจค่ะแล้วก็ให้กำลังใจว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้อยู่เพียงลำพังสำหรับการแก้ไขและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนนะคะสามารถรักษาให้หายหรือว่าดีขึ้นได้ด้วยการพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยยาปรับสารเคมีในสมองค่ะควบคู่ไปกับจิตบำบัดด้วยสำหรับการดูแลตัวเองนะคะควรพยายามออกไปรับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าออกกำลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้นสารเอนโดฟินค่ะนอกจากนี้ก็ให้นอนหลับให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอให้เวลาตนเองนะคะได้ทำกิจกรรมที่ชอบทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายสมองแล้วก็หากต้องการคำปรึกษาฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพลินใจแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังจำไว้นะคะว่าภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามค่ะสาระดีๆในคืนนี้นะคะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านหากคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิต ให้เข้าพบแพทย์หรือว่าจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาโดยตรงคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะอย่าลืมรักตัวเองให้เหมือนกับที่รักคนอื่นด้วยนะคะราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
8: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
9: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
10: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
12: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
13: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัชกาลเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกมาทุกวันนะครับกรุงเทพนี่ก็เจิ่งน้ำหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยกันนะครับเป็นความห่วงใยจากผู้ดำเนินการซึ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็ตกกันทุกวันถือเป็นห่วงเวลาแห่งฝนฟ้าจริงๆครับในช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะรอบนอกนี่ก็มีฝนฟ้าตกลงมาเยอะหลายพื้นที่ก็ท่วมกันไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าตกลงมาก็คงจะทำให้หลายคนอดเป็นห่วงอดเป็นกังวลไม่ได้ครับถึงการใช้ชีวิตในทุกวันนี้บางคนต้องไปทำงานต้องฝ่าฟันกับวิกฤตต่างฝ่าฟันกับฝนฟ้าฝ่าฟันกับสภาพน้ำท่วมในบางพื้นที่ซึ่งก็คงจะต้องดูแลกันไปนะครับในช่วงนี้หลายคนก็คงจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากเพราะว่าคงไม่มีใครมาช่วยเราได้ดีเท่ากับตัวเรานะครับก็เป็นความห่วงใยจากผู้ดำเนินการนะครับขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยแล้วก็เกิดความสบายใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติที่หลายคนคงมิอาจห้ามได้นะครับกับฝนฟ้าซึ่งปีนี้หลายคนเป็นห่วงว่าจะมีฝนหรือเปล่าในเวลานี้ก็ปรากฏถึงฝนที่ตกมากเกินไปทำให้หลายพื้นที่เกิดสภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับขอได้รับความห่วงใยจากผมและกันทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเดินทางด้วยความปกตินะครับในเร็ววันเป็นเรื่องที่หลายคนคาดการณ์กันไว้นะครับในจุดนี้ทุกวันนี้เช้าบ้างบ่ายบ้างสายบ้างก็ตกหยุดๆนะครับกับสภาพฝนในกทมในขณะนี้นะครับคงจะต้องดูแลกันไปนะครับในจุดนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้ก็นำเอาเสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่หลายคนคงรู้สึกยินดีและก็ดีใจด้วยนะครับกับการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับหลายคนก็เฝ้านะครับเฝ้ารอว่าเมื่อไรจะได้สักทีก็ปรากฏว่าได้มาแล้วในวัย90เศษๆนะครับกับวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินที่หลายคนชื่นชมศิลปินที่อยู่กับวงการเพลงมายาวนานตั้งแต่อายุ10กว่าจน90กว่าเป็นผู้ที่อยู่กับวงการเพลงมาโดยตลอดนะครับในช่วงหนึ่งอาจจะมีการไปทำธุรกิจร้านอาหารบ้างหรืออื่นๆบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งวงการเพลงนะครับยังร้องเพลงในหลายพื้นที่ด้วยกันหลายคนที่มีโอกาสติดตาม Facebook ก็คงมีโอกาสได้เห็นนะครับว่าคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั้นทุกวันนี้ก็มีความสุขกับการได้ไปร้องเพลงยังสถานที่ต่างๆตามคำรับเชิญของเจ้าของงานนะครับเป็นผู้ที่รักษาตัวรักษาร่างกายดีๆนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถร้องเพลงได้เป็นอย่างดีในวัย90กว่านะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคุณสมศรีม่วงสอนเขียวก็มีโอกาสไปด้วยกันหลายครั้งด้วยกันนะครับกับสองนักร้องท่านนี้90กว่าแล้วทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงบ้านเราก็ว่าได้นะครับบทเพลงที่หลายคนคงคุ้นอย่างแม่พิมพ์ของชาติอุทยานดอกไม้หมดหวังเสียแล้วแล้วก็อุทิศรักก็ล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังนะครับจากนักร้องท่านนี้วงจันทร์ไพโรจน์นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากนักร้องท่านนี้ซึ่งค่ำคืนนี้ก็มีความยินดีนะครับที่จะนำเอาเสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์มาให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงกันเพื่อเป็นความสุขในการติดตามรับฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัชกาลนะครับ

็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงไพเราะจากเสียงร้องของคุณบงจันทร์ไพโรจน์ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราที่หลายคนภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับในการเชิดชูเกียรติครั้งนี้ซึ่งก็ทำให้คุณบงจันทร์ไพโรจน์หรือแม่จิ๋มนั้นรู้สึกถึงความดีใจแล้วก็รู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมใจกับเกียรติยศที่ได้ในครั้งนี้นะครับปีที่ผ่านมานะครับที่ได้ก็มีการแสดงความยินดีจากหลายท่านด้วยกันนะครับรวมทั้งบุคคลในวงการซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนต่างก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในเกียรติยศที่ได้รับครั้งนี้นะครับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินั้นเป็นเกียรติยศครั้งสำคัญที่สุดของนักร้องนักดนตรีหรือผู้ประพันธ์หรือศิลปินทั้งหลายนะครับที่มีโอกาสได้ทำงานในแวดวงของศิลปินทุกท่านนะครับหลายคนที่มีโอกาสดีแล้วก็มีผลงานที่ดีก็จะมีโอกาสสูงนะครับในการที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็มีโอกาสที่ดีนะครับกับแม่จิ๋มหรือคุณบงจันทร์ไพโรจน์นั้นก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราที่อยู่ในวงการมายาวนานตั้งแต่อายุ10กว่าจน90กว่าเป็นอีกท่านหนึ่งหรือเป็นนักร้องคนหนึ่งในวงการที่สามารถยืนอยู่ในวงการได้อย่างมีเกียรติแล้วก็มีผลงานที่ดีมีผลงานที่เด่นมีผลงานอย่างมากมายในวงการที่ครูเพลงจำนวนไม่น้อยก็ประพันธ์ไว้ให้รวมทั้งตัวของท่านเองก็มีโอกาสได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อการร้องอัดแผ่นเสียงเป็นที่นิยมฟังของท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยนะครับกับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของแม่จิ๋มวงจันทร์ไพโรจน์มาให้เราฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกเพื่อเป็นการนึกถึงท่านนะครับที่ได้สร้างผลงานเพลงต่างๆไว้มากมายประดับไว้ในวงการนะครับซึ่งณวันนี้ท่านก็ยังมีโอกาสไปร้องเพลงในสถานที่ต่างๆตามคำรับเชิญนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในช่วงต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกลงมาอยู่บ่อยๆรักษาตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลทรัพย์สินต่างๆคอยฟังข่าวด้วยนะครับการเตือนภัยของหน่วยงาน

ที่มีโอกาสได้เตือนภัยในห่วงเวลาต่างๆนะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ล่าสุดเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเอาของขึ้นสู่ที่สูงหรือเตรียมในการที่จะอพยพกันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับเป็นความห่วงใยของรายการมนต์เพลงรัติการนะครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันต่อจากรายการมนต์เพลงรัติการนะครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงไพเราะจากนักร้องที่หลายคนชื่นชอบหลายคนคงยังคิดถึงกันอยู่นะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มีผลงานเพลงไพเราะมากมายนะครับเริ่มต้นจากวงสุนทรภรณ์แล้วก็มาเป็นนักร้องอิสระในช่วงหลังก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับหลายคนฟังแล้วคงยังคิดถึงนะครับกับคุณรวงทองทองลั่นทมซึ่งก็มีไปร้องเพลงในหลายพื้นที่ด้วยกันหลายคอนเสิร์ตก็มีการเชิญนักร้องท่านนี้ไปร่วมในเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงที่เป็นนักร้องระดับคุณภาพที่ดีเป็นระดับที่หลายคนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็หลายคนต่างก็ให้ความเคารพนับถือนะครับในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่อีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับรวงทองทองลันทมหลายคนคงยังจดจำก็ได้ครับกับนักร้องท่านนี้กับ4บทเพลงที่ผ่านไปแรมพิศวาสนี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูพยงมุกดานะครับซึ่งก็เป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนี้ให้กับคุณรวงทองทองลันทมได้ร้องไว้ที่จริงร้องหลายท่านด้วยกันนะครับกับบทเพลงนี้จุดหมายรักสลักพื้นทรายก็เป็นบทเพลงต่อมาก็นำเอาทํานองเพลงสากลจากเสียงร้องของแพทบูนมาใส่เนื้อไทยนะครับกับบทเพลงที่ชื่อ Love Letter in the Sandหลายคนที่ฟังบทเพลงสากลคงยังจดจำก็ได้กับเสียงอันไพเราะของแพทบูนที่ร้องบทเพลงนี้และในเวลาต่อมานะครับก็มีครูเพลงที่มีความสามารถในการนำเอาทำนองเพลงสากลมาใส่เนื้อไทยนะครับเกิดความไพเราะในรูปแบบของเพลงไทยรวงทองทองลันทมก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างไพเราะแล้วก็สวยงามเป็นที่ประจักษ์ของผู้ฟังแฟนเพลงชาวไทยนะครับก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความสุขได้นะครับกับการติดตามรับฟังบทเพลงนี้พร้อมทั้งอาจจะรับฟังบทเพลงสากลที่ชื่อ Love Letter in the Sand ก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความซาบซึ้งมากขึ้นนะครับกับบทเพลงนี้บทเพลงต่อมาก็เป็นบทเพลงที่ชื่อเกียรติยศในกรงทองนะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงที่หลายคนคงอาจจะไม่ได้ฟังมานานค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีชื่อเพลงที่สง่าจริงๆแล้วก็ให้ความหมายที่ดีน่าติดตามน่ายกย่องจริงๆกับผู้ที่ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเกียรติยศในกรงทองปิดท้ายด้วยบทเพลงที่ชื่อซายูนาระอลากอนก็นำเอาทำนองเพลงของญี่ปุ่นมานะครับซายูนาระเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่คุณรวงทองทองลันทมได้ร้องไว้ไพเราะแล้วก็เป็นที่ซาบซึ้งของนักฟังเพลงในยุคก่อนนะครับในยุคก่อนนั้นหลายคนที่ติดตามรับฟังบทเพลงคงจะทราบนะครับว่านักประพันธ์บทเพลงไทยมีการนำเอาทำนองเพลงสากลที่ได้รับความนิยมมาใส่เนื้อไทยจำนวนมากเลยนะครับหลายครูเพลงก็นำเอาแนวทางนี้มาประพันธ์เนื้อไทยใส่ทำนองเพลงสากลซึ่งก็เป็นที่นิยมฟังของนักฟังเพลงไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายบทเพลงที่นำมาใช้นั้นเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเมื่อมาใส่เนื้อไทยก็ทำให้เกิดความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งหลังจากที่ทำนองเพลงอาจจะได้รับความนิยมมาแล้วก็ใส่เนื้อไทยเข้าไปก็ยิ่งทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับกับบทเพลงต่างๆหลายบทเพลงในอดีตนะครับหลายคนที่ติดตามและฟังบทเพลงในยุคก่อนคงจะทราบนะครับว่าก็จะมีนักประพันธ์บทเพลงไทยนำเอาทำนองเพลงสากลทำนองเพลงญี่ปุ่นทำนองเพลงจีนมาใส่เนื้อไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจากนักร้องระดับคุณภาพซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามรับฟังบทเพลงต่างๆเหล่านั้นได้รับความสุขแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินใจนะครับกับบทเพลงที่เผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับหลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังก็คงจะรับรู้ได้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงนั้นๆนะครับบทเพลงที่มีคุณค่าต่อวงการเพลง
นะครับในยุคหลังก็คงจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก็คงทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะนำเอาบททำนองเพลงในต่างประเทศนะครับมาใส่เนื้อไทยซึ่งก็เป็นแนวทางที่น่าจะถูกต้องทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นี้ก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ดังนั้นก็คงจะต้องให้ความเคารพกันนะครับในจุดนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะดูแลผลงานของนักประพันธ์นะครับก็ทำให้หลายคนได้รับประโยชน์กันไปนะครับในจุดนี้ซึ่งหลายคนคงจะมีโอกาสได้รับรู้รับทราบกันในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาให้ได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสากลแล้วก็บทเพลงไทยในรายการมนต์เพลงรัตติการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามและฟังรายการดูมันดูแลสุขภาพแล้วก็คอยดูถึงข่าวที่เกิดขึ้นจากเรื่องของฝนตกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากในกรุงเทพตกหยุดในแต่ละวันนะครับเรื่องที่หลายคนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นผลที่จะเกิดผลกระทบต่อวงจรชีวิตของหลายคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะครับต้องมันฟังข่าวกันให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็จะมีฝนตกค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความต้องการที่จะให้ทุกๆคนได้รับความปลอดภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากดูแลรักษาร่างกายกันให้ดีนะครับด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความห่วงใยจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการนะครับกับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.โดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีเด็ดใจที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีน้องฝนสรัญญาสิทธิพลที่มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้เราก็มีเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆหากว่าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะก็จะนำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลแผลไฟไหม้เบื้องต้นซึ่งทางคุณหมอจากโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินนะคะได้ให้คำแนะนำไว้คุณหมอบอกว่าการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้เป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยลดการบาดเจ็บโดยในเบื้องต้นนะคะจะมุ่งเน้นที่การระบายความร้อนออกจากแผลแล้วก็ลดการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเนื่องมาจากความร้อนค่ะส่วนการรักษาหลังจากนั้นนะคะควรคำนึงถึงการทำความสะอาดแผลแล้วก็การปิดแผลเพื่อการป้องกันแผลปนเปื้อนสิ่งสกปรกในกรณีที่แผลมีความรุนแรงมากอย่างเช่นลึกหรือว่าเป็นบริเวณกว้างควรจะรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดแผลไฟไหม้นะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือการล้างแผลอันนี้สำคัญที่สุดนะคะการล้างแผลและระบายความร้อนเป็นสิ่งแรกที่ควรทำโดยการใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิห้องหรือเย็นเล็กน้อยเทราดให้ไหลผ่านแผลอย่างน้อย 10-20 นาทีเพื่อระบายความร้อนออกจากแผลแล้วก็บรรเทาอาการแสบร้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัดนะคะเพราะจะทำให้ปวดแผลมากขึ้นค่ะต่อไปก็คือถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สัมผัสกับแผลหรือว่าอยู่ใกล้แผลออกเพื่อป้องกันการกักเก็บความร้อนที่อาจทำให้แผลลุกลามหรือทำลายเนื้อเยื่อเพิ่มเติมค่ะควรใช้น้ำสะอาดช่วยลดอุณหภูมิของเนื้อเยื่อก่อนถอดแหวนกำไลหรือว่าสร้อยคอที่อยู่ใกล้บริเวณแผลนะคะเพราะว่าแผลอาจจะบวมขึ้นจนทำให้เกิดการกดรัดและทำให้อวัยวะส่วนนั้นขาดเลือดได้ค่ะจากนั้นเมื่อแผลเย็นลงแล้วนะคะให้ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อบริเวณแผลเกิดการระคายเคืองหรือว่าฉีกขาดค่ะซึ่งอาจจะทำให้แผลหายช้าลงไม่ใช้ผ้าขนหนูหยาบหรือสำลีนะคะเพราะว่าเส้นใยเนี่ยอาจจะไปติดแผลแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ในกรณีที่แผลไฟไหม้รุนแรงแผลลึกเปื้อนคราบขมเหลาหรือว่าสารเคมีอย่างพวกน้ำมันร้อนกรดหรือด่างนะคะควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเฉพาะหากเกิดแผลบริเวณใบหน้ามือข้อพับหรืออวัยวะสำคัญค่ะเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายในระยะยาวได้เลยนะคะใช้ยาทาแผลที่เหมาะสมสำหรับแผลไฟไหม้อย่างเช่นซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีนหรือว่ายาอื่นๆตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะจากนั้นปิดแผลด้วยผ้ากอสสะอาดนะคะหรือว่าผ้าพันแผลที่ไม่ทำให้แผลระคายเคืองเพื่อที่จะป้องกันสิ่งสกปรกลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับแผลไฟไหม้ที่ไม่ได้รุนแรงนะคะควรจะใช้ผ้ากอสปลอดเชื้อหรือว่าผ้าสะอาดที่ระบายอากาศได้ดีอย่างเช่นผ้าฝ้ายบางๆที่ไม่เป็นขุยปิดแผลโดยไม่กดแน่นจนเกินไปเพื่อให้แผลได้รับอากาศและไม่อับชื้นค่ะทำความสะอาดแผลและเปลี่ยนผ้าปิดแผลทุกวันนะคะหรือเปลี่ยนบ่อยขึ้นหากว่าแผลมีของเหลวซึมออกมาค่ะควรใช้ยาทาฆ่าเชื้อหรือว่าครีมสำหรับแผลไฟไหม้ตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดการอักเสบและป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะหากเกิดตุ่มพองใสขนาดเล็กควรจะปล่อยให้ยุบเองโดยไม่ไปเจาะเขาค่ะเพราะว่าของเหลวภายในตุ่มเนี่ยช่วยปกป้องชั้นผิวใหม่ที่กำลังฟื้นตัวและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหากตุ่มพองมีขนาดใหญ่หรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการแตกเองอย่างเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าข้อพับนะคะควรจะให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้เจาะและดูแลแผลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะ
บรรเทาอาการปวดด้วยยาแก้ปวดกลุ่มพาราเซตามอลและกลุ่มเอนเซดแต่หากใช้ยาแล้วอาการปวดไม่ทุเลาลงหรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างแผลบวมแดงผิดปกติมีหนองหรือว่ามีไข้ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะกรณีแผลไฟไหม้ที่มือควรขยับนิ้วมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อต่อและลดอาการบวมอาจจะใช้ผ้าพันแผลพยุงมือในกรณีที่แผลมีขนาดใหญ่หรือว่ามีความรุนแรงเพื่อช่วยลดอาการมือบวมจากการห้อยมือนานๆค่ะกรณีแผลไฟไหม้ที่ขาหรือเท้านะคะควรลดการลงน้ำหนักแล้วก็ยกให้ขาสูงขึ้นเพื่อช่วยลดอาการบวมโดยเฉพาะใน 24-48 ชั่วโมงแรกหากแผลรุนแรงควรพบแพทย์ค่ะทั้งนี้นะคะหากว่าเป็นแผลไฟไหม้เล็กน้อยสามารถใช้เจลที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้หรือว่าเจลบรรเทาอาการแสบจากแผลไฟไหม้เพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังค่ะควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่สะอาดแล้วก็ไม่มีสารเคมีรุนแรงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่แผลจะระคายเคืองหรือว่าอักเสบมากขึ้นค่ะหลีกเลี่ยงครีมที่มีสเตียรอยด์ยาสมุนไพรที่ไม่ผ่านการรับรองหรือว่าสารอื่นๆที่อาจจะไปส่งผลต่อกระบวนการสมานแผลค่ะพวกนี้ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดแผลไฟไหม้ก็มีเช่นกันอย่างเช่นไม่ควรใช้น้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งในการระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิของแผลเพราะจะทำให้เนื้อเยื่อเกิดความเสียหายและปวดมากขึ้นค่ะหลีกเลี่ยงการขัดหรือถูแผลเพราะอาจทำให้ผิวหนังเสียหายมากขึ้นและเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะไม่ควรใช้ยาใดๆเองหากว่าไม่แน่ใจในคุณสมบัติของยานะคะอย่าไปหาซื้อหาใช้เองค่ะควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจำร้านขายยาก่อนนะคะไม่ทาครีมน้ำมันหรือสารอื่นใดนอกเหนือจากคำแนะนำของแพทย์นะคะเพราะอาจจะทำให้แผลระคายเคืองหรือว่าอักเสบมากขึ้นค่ะไม่ควรเปิดกรีดหรือเจาะตุ่มพองใสด้วยตนเองเพราะว่าจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ไม่ควรใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นใดที่ไม่สะอาดหรือเสี่ยงการปนเปื้อนมาประคบแผลนะคะเพราะอาจจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่แผลได้ค่ะไม่ควรรอให้แผลหายเองโดยไม่พบแพทย์เพราะอาจจะทำให้แผลเกิดความเสียหายรุนแรงหรือว่ามีอาการติดเชื้อจะทำให้แผลแย่ลงได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็นด้วยนะคะไม่ควรให้แผลสัมผัสแสงแดดโดยตรงเพราะจะทำให้แผลระคายเคืองค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดแผลไฟไหม้นะคะทีนี้พฤติกรรมที่ยิ่งทำก็ยิ่งส่งผลเสียต่อแผลมีอะไรบ้างก็คือการประคบอุ่นทันทีหลังจากเกิดแผลไฟไหม้จะทำให้แผลร้อนขึ้นแล้วก็เพิ่มการทำลายเนื้อเยื่อค่ะการใช้ผ้าพันแผลที่แน่นเกินไปอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดในบริเวณแผลแย่ลงส่งผลให้แผลหายช้าค่ะการใช้เนยยาหม่องยาสีฟันน้ำปลามาทาหรือว่ามาราดบริเวณแผลนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้แผลระคายเคืองอับชื้นแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะการใช้สมุนไพรหรือว่าพริกทาแผลอาจจะทำให้แสบร้อนแล้วก็การฟื้นตัวของแผลก็ทำได้ช้าลงนะคะการใช้น้ำส้มสายชูหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแผลอันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะอาจจะทำให้แผลเกิดการระคายเคืองได้ค่ะการดูแลแผลอย่างถูกวิธีนะคะท่านผู้ฟังจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการติดเชื้อนอกจากการปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาลแล้วควรรักษาความสะอาดล้างแผลแล้วก็เปลี่ยนผ้าพันแผลทุกวันหรือว่าบ่อยกว่านั้นหากว่าแผลมีของเหลวจำนวนมากค่ะหลังล้างแผลแล้วทาด้วยยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซินครีมสำหรับแผลที่ไม่ลึกหรือว่ามีขนาดเล็กนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้แผลระคายเคืองแล้วก็ชะลอการสมานแผลได้แล้วก็ยังควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลสัมผัสน้ำหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นร้อนจัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและช่วยให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นทั้งนี้นะคะการใช้ยาฆ่าเชื้อควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนเสมอค่ะ
สำหรับอาหารที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูแผลไฟไหม้นะคะก็มีหลายอย่างเลยค่ะทั้งโปรตีนนะคะช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และสมานแผลโปรตีนก็มาจากเนื้อสัตว์ปลาไข่นมโยเกิร์ตชีสแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะต่อไปก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยช่วยลดการอักเสบแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันก็มีในส้มนะคะมะนาวมะละกอแล้วก็มะขามป้อมค่ะวิตามินเอช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหาได้จากแครอทนะคะฟักทองไข่แดงแล้วก็ชีสค่ะสังกะสีช่วยรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังและเยื่อเมือกหาได้จากถั่วแล้วก็หอยนางรมนะคะสุดท้ายโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบหาได้จากปลาแซลมอนแล้วก็เมล็ดเจียนะคะแผลไฟไหม้เป็นอาการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มค่ะเพื่อลดความเสียหายป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นซึ่งนอกจากการดูแลเบื้องต้นแล้วนะคะการป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้และน้ำร้อนลวกก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยค่ะจึงควรระมัดระวังในการปรุงอาหารระมัดระวังเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าการจัดเก็บวัตถุไวไฟให้ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

กรณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ย เราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไกล่เกลี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเสียใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องของเส้นผมเนี่ยเป็นจะบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่สำคัญก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันแสดงถึงบุคลิกภาพมันแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกายของเรามีส่วนที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้นะคะทีนี้หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของผมหลุดร่วงจะมีวิธีไหนบ้างจะมีกลุ่มอาหารใดบ้างนะคะที่สามารถบำรุงเส้นผมลงลึกถึงรากกระตุ้นเซลล์ผมให้เกิดใหม่วันนี้มีมาฝากค่ะปัญหาผมหลุดร่วงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะคะกลุ่มอาหารที่อาจจะมีส่วนช่วยบำรุงเส้นผมลงลึกถึงรากแล้วก็กระตุ้นเซลล์ผมให้เกิดใหม่รับรองว่าทานบ่อยๆก็จะช่วยลดการหลุดร่วงได้เช่นกันค่ะปัญหาผมร่วงผมบางอาจจะไม่ได้เกิดหรือว่าแก้ด้วยการทานซะทีเดียวนะคะซึ่งต้องเข้าใจถึงต้นตอว่าเกิดจากพันธุกรรมปัจจัยหรือว่าความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะไปกระตุ้นให้เส้นผมมีปัญหาได้ซึ่งต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะรักษาเยียวยาให้เส้นผมและหนังศีรษะแข็งแรงขึ้นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนด้วยนะคะซึ่งถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับอาหารโดยตรงแต่ว่าก็สามารถเลือกทานอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงเส้นผมได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะอีกอย่างนะคะถ้าเกิดสุขภาพโดยรวมแข็งแรงร่างกายสมดุลก็จะเหมารวมถึงสุขภาพเส้นผมที่ดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะกลุ่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะคะก็จะมีทั้งอาหารโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำอย่างเช่นไข่ไก่โยเกิร์ตเนื้อปลาต่างๆโดยเฉพาะปลาแซลมอนเพราะเป็นแหล่งสารอาหารหลักของเส้นผมนั่นก็คือโปรตีนค่ะแต่ต้องเป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำแล้วก็มีวิตามิน B6 ที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วยนะคะต่อไปก็คือผักใบเขียวอย่างเช่นคะน้าตำลึงผักบุ้งผักโขมผักกวางตุ้งบรอกโคลีเป็นแหล่งรวมของวิตามิน A และ C สูงค่ะซึ่งใช้เพื่อผลิตน้ำมันจากรากผมไปหล่อเลี้ยงเส้นผมอีกทั้งยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีบำรุงหนังศีรษะและการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วยค่ะต่อไปก็คือเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดอัลมอนด์เนี่ยมีโปรตีนเยอะเลยนะคะอีกทั้งมีธาตุเหล็กแล้วก็มีวิตามินอีสูงช่วยทั้งบำรุงผิวผมแล้วก็การไหลเวียนของเลือดได้อีกด้วยค่ะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นส้มฝรั่งมะนาววิตามินซีเหล่านี้ค่ะจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีสร้างคอลลาเจนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ทำให้รากผมแข็งแรงด้วยนะคะสุดท้ายก็คือธาตุสังกะสีแหล่งอาหารที่ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายควบคุมกระบวนการทำงานในร่างกายให้เป็นปกติกระตุ้นการสร้างโปรตีนคอลลาเจนแล้วก็การเจริญเติบโตของเส้นผมการแบ่งเซลล์ผมใหม่และการซ่อมแซมเซลล์ที่อ่อนแอทำให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุสังกะสีที่หาทานได้ทั่วไปนะคะก็คือกุ้งหอยแมลงภู่หอยนางรมแล้วก็ถั่วค่ะทีนี้ไปดูอาหารบำรุงเลือดแหล่งเหล็กธาตุเหล็กป้องกันการทำงานของหัวใจกันบ้างนะคะอาหารกลุ่มนี้ก็คือธัญพืชและข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีอย่างเช่นถั่วดำถั่วเหลืองลูกเดือยข้าวโพดข้าวกล้องเพราะเป็นอาหารที่มีวิตามิน B สูงแล้วก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของผมด้วยค่ะสารอาหารซิลิก้าอาหารที่มีสารอาหารดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยในการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นเป็นสารอาหารที่ใครหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่ามองข้ามไปค่ะพบมากในอาหารจำพวกถั่วงอกเปลือกของแตงกวาพริกหยวกเขียวแดงแล้วก็มันฝรั่งนะคะเป็นอาหารที่เรามองข้ามไปจริงๆค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะควรจะเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็มีความหลากหลายดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายพักผ่อนให้เต็มที่รู้จักควบคุมความเครียดก็จะช่วยรักษาสมดุลร่างกายได้ค่ะหากว่ามีอาการหลุดร่วงของเส้นผมที่มากเกินไปนะคะควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปแบบนี้ก็จะดีที่สุดค่ะก็สามารถควบคู่กันได้นะคะกับการรักษากับคุณหมอนะคะแล้วก็หาอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่ดิฉันนำมาฝากท่านผู้ฟังทานกันนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่านาซิซัสนาซิซัสบางคนก็บอกว่าโรคหลงตัวเองคิดว่าอยู่เหนือคนอื่นนะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาบอกเล่าท่านผู้ฟังค่ะมาชวนรู้จักกับโรคหลงตัวเองจัดว่าเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพรูปแบบหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเป็นหนักถึงขั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็กระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยค่ะโรคหลงตัวเองนาซิซัสPersonality Disorder หรือว่า NPD นะคะจัดว่าเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองเป็นภาวะสุขภาพจิตค่ะส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเอกลักษณ์แล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นของบุคคลนะคะเป็นมากกว่าความเย่อหยิ่งหรือความเห็นแก่ตัวในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคนที่เป็นโรค NPD เนี่ยอาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกล้มเหลวหรือว่าการถูกปฏิเสธส่งผลให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองตกอยู่ในความเสี่ยงคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะมักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากจนเกินความเป็นจริงนั่นเองค่ะอาการโรคหลงตัวเองนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่นชอบเพ้อฝันถึงการมีอำนาจการประสบความสำเร็จแล้วก็การมีสติปัญญาดีมากกว่าปกติค่ะมักจะเรียกร้องความสนใจต้องการคำชมอย่างต่อเนื่องเครียดง่ายมากนะคะมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเองมีความหลงไหลในเรื่องของชนชั้นเชื่อว่าคนอื่นอิจฉาตัวเองเสมอค่ะสิ่งที่กระตุ้นทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เกิดความโกรธก็คือการรับมือกับคำวิจารณ์เพราะไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองทำผิดและอาจโกรธมากหากผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งค่ะสาเหตุของการป่วยโรคหลงตัวเองนี้นะคะปัจจัยที่มาจากปมในวัยเด็กอย่างเช่นการได้รับการชมเชยหรือว่าถูกด้อยค่าจากคนในครอบครัวมากเกินไปจนเกิดความบอบช้ำทางจิตใจค่ะถูกทารุณกรรมในวัยเด็กนะคะแล้วก็มีความนับถือในตนเองต่ำเป็นเรื่องยากสักหน่อยนะคะที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหลงตัวเองสมัครใจเข้ารับการรักษาด้วยตนเองเพราะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยซึ่งก็ต้องทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ตระหนักได้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตมากขนาดไหนสัญญาณเตือนว่าควรจะไปพบแพทย์โดยด่วนแล้วก็คือมีความรู้สึกหดหู่หรือวิตกกังวลมีอารมณ์แปรปรวนมีการใช้ยาเสพติดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์หนักมีการทำร้ายตนเองหรือมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายค่ะการรักษาความผิดปกติทางบุคลิกภาพหลงตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะสิ่งสำคัญก็คือต้องทราบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะไม่ค่อยแสวงหาการรักษาเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดอะไรไม่คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะมาเข้ารับการรักษาจากคำแนะนำของสมาชิกในครอบครัวคนสนิทหรือว่ารักษาอาการที่เป็นผลจากความผิดปกติที่ตามมาอย่างเช่นมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นค่ะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยไม่มีสำนึกในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมักมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นรวมทั้งอาจมีพฤติกรรมที่รุนแรงลืมนะแบบสุดโต่งมากจนเกินไปทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจดึงดูดการยกย่องหรือความรักจากผู้อื่นค่ะในกรณีที่เราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักแล้วก็อยากจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีสติรู้ตัวมากยิ่งขึ้นแนะนำว่าให้ เรียนรู้พฤติกรรมหลงตัวเองผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลงตัวเองอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นใส่ไฟใส่ร้ายคนอื่นการรับรู้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นก้าวแรกในการรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังเราซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราสามารถที่จะแนะนำหรือว่าหยุดยั้งพฤติกรรมที่คนเป็นโรคหลงตัวเองเขากำลังทำอยู่ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านนะคะหรือว่าไปเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายแสดงความโกรธดูถูกหรือแสดงพฤติกรรมสุดโต่งต่อเรากำหนดขีดจำกัดและพยายามถอยห่างออกมาให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เขาแสดงอารมณ์ในแง่ลบใส่ค่ะแล้วเราเองก็จะไม่ได้รับพลังงานเหล่านั้นมาด้วยนะคะถ้าคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักมีการแสดงออกที่บ่งบอกถึงภาวะหลงตัวเองและคุณคิดว่าเข้าข่ายอันตรายแล้วล่ะอย่าได้นิ่งนอนใจนะคะให้รีบไปพบคุณหมอจิตแพทย์โดยด่วนภาวะนี้รักษาได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจอูก้าค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วละค่ะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันนะคะเวลา 5:00 นถึง 6:00 นโดยประมาณมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
6: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE @OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุรดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569นะคะก็แจ้งกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าเราจะเจอกันในสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะจันทร์อังคารพุธและวันพุธเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการจัดรายการทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและยังไงก็ตามนะคะกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนะคะเช้าวันนี้ค่ะในไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าวิกฤตจมบาดาลร่มเกล้าคลองจันทน์มอรามนนทบุรีปทุมธานีปากน้ำอ่วมทั้งฝนเจอทะเลหนุนซ้ำปิดเขาใหญ่มีน้ำป่าบาดทะลักค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเดลีนิวพาดหัวข่าวสองพระองค์ทรงวงใหญ่พระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ห้าแบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายนใน4จังหวัดค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวสดนะคะรามบางกะปิหนักยังจมมิดเตือน16จังหวัดฝนถล่มต่อกทมเริ่มเบาลงหนูลุยซับน้ำตาชัดชาติสั่งด่วนระดมระบายน้ำค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในมติชนอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้ท่วมทั่วประเทศรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกทมดันบิ๊กโปรเจกต์ป้องภาคกลางเมืองกรุงยังวิกฤตหลายจุดชัดชาติลุ้นอีก 2-3 วันถนนแห้งปราจีนจันทบุรีระยองอ่วมค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวครม.สั่งหยุดพิเศษ 28-29 กันยายนรับมือน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพยังวิกฤตหนักเปิดรับบริจาค24ชั่วโมงนายกบอกเสียใจเร่งกู้ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าว14มาตรการสู้ท่วมครม.เคาะ4จังหวัดหยุด 28-29 กันยายนชัดชาติลั่น2วันกทมปกติค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะจับตาเสียงข้างมากเลือกตั้งไม่โมฆะลุ้นมติ7-3 6-2ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดบัตรบาร์โค้ดค่ะและในหน้าเศรษฐกิจนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนั้นก็บอกว่าน้ำท่วมกทมซ้ำเติมเศรษฐกิจค่าเสียหายหมื่นล้านภาคธุรกิจตั้งรับไม่ทันค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มกันกับเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะกันออกมาละค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นกันออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะในการเดินทางไปญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษโดยเนี่ยนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นก็เรียกว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะโดยเมื่อวานนี้เวลา 10:30 นค่ะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะก่อนที่จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยประกอบไปด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะและก็ยังมีผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณชยันต์เมืองสงฆ์และก็ยังมีอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีรวมไปถึงคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยรายงานนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงค่ะถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้นะคะโดยรวมเนี่ยเกิดมาจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ที่จะสามารถรองรับได้เนื่องจากปริมาณน้ำนั้นมีจำนวนมากค่ะส่วนน้ำเหนือนะคะกับการเร่งระบายน้ำเนี่ยผ่านกรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำในระบบก้างปลาเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมาสมทบกับกรุงเทพมหานครรวมถึงระบายน้ำออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดโดยสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะทางกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเอาเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางเข้าไปสมทบในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้รับรายงานค่ะและประสานงานกับทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครโดยมีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลาและก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัย คลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องมีคนดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลแล้วนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าในส่วนการบริหารจัดการในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคอยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ราชการจังหวัดนั้นได้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาโดยนายกบอกว่าจะได้ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนและหน่วยงานใดซึ่งในพื้นที่กรุงเทพเองก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วและรัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบและทุกหน่วยงานไม่มีแบ่งแยกพื้นที่ว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่บริหารพิเศษทุกหน่วยนั้นต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพราะว่ากรุงเทพนั้นเป็นนครหลวงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาขนส่งและอื่นๆอีกมากต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันชุดข้อมูลเป็นชุดเดียวกันในการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าสำหรับการเยียวยาค่ะก็จะมีการเร่งรัดนะคะในการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งถึงจะทำแผนฟื้นฟูในภาพใหญ่น้ำลดตรงไหนเนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการนะคะในการทำแผนฟื้นฟูและชดเชยทันทีโดยได้แจ้งค่ะให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยสรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งเนี่ยนะคะมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกวันรัฐบาลจะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาใช้เป็นแผนฟื้นฟูค่ะให้ประชาชนนั้นกลับไปใช้ชีวิตโดยเร็วที่สุดโดยนายกกล่าวว่าผมจะออกเป็นข้อสั่งการในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีทุกคนนะคะในครม.จะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามและตนก็จะงดเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตนนั้นมีกำหนดการที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะงดการเดินทางเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครม.จะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกันกับสภาพการโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรียังกล่าวในตอนท้ายด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพค่ะแล้วก็เตรียมการเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยาปทุมธานีเพื่อดูสภาพการหน้างานและให้กำลังใจกับประชาชนตลอดจนรับฟังอุปสรรคการแก้ปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปลมประชากรในเขตบางเขนโดยได้นั่งรถนะคะยกสูงของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปที่บริเวณนะคะจุดดังกล่าวซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะพอไปถึงประชาชนก็มีการตะโกนแล้วก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วแล้วก็ตะโกนเรียกร้องให้นายกเนี่ยเดินไปลุยน้ำที่ท่วมขังอยู่ค่ะได้บอกอีกด้วยบอกว่าจะอุ้มนายกลงเรือไปดูสภาพความเป็นอยู่เพราะเลือกมากับมือเมื่อทีมงานนายกได้ยินนะคะก็ไปแจ้งให้นายกทราบค่ะก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นเดินลงไปคุยกับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวนี้โดยชาวบ้านเองก็ได้ร้องขอนะคะสุขาเคลื่อนที่เนื่องจากใช้ชีวิตไม่สะดวกในช่วงน้ำท่วมค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ได้สอบถามว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มีผู้สูงอายุหรือไม่หากมีขอให้ออกไปที่ศูนย์พักพิงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมลำบากเสี่ยงจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ส่วนเรื่องสุขาเคลื่อนที่นั้นจะให้กทม.ดำเนินการจัดหามาให้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประชาชนอีกกลุ่มร้องเรียนกับนายกแล้วค่ะว่าข้าวที่นำมาแจกจ่ายนะคะเมื่อวันที่26กันยายนนั้นไม่เพียงพอทำให้นายกนั้นเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสั่งการที่ทำโรงครัวเคลื่อนที่ที่ชุมชนแห่งนี้และเสร็จแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางค่ะไปที่ร้านลูกชิ้นพร้อมกับควักเงินนะคะให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อให้ร้านลูกชิ้นเนี่ยนำลูกชิ้นไปแจกจ่ายคนในชุมชนและก็ยังได้เหมาร้านอาหารตามสั่งโดยให้เงิน 10,000 บาทและร้านก๋วยเตี๋ยว 5,000 บาทโดยให้นำเนี่ยไปแจกจ่ายกับคนในชุมชนพร้อมกับบอกว่าหากรอครัวเคลื่อนที่นั้นอาจจะไม่ทันการขอให้นำอาหารที่ได้จากตรงนี้ไปบริหารจัดการซะก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะนายกก็ไปต่อแล้วค่ะที่ศูนย์พักพิงนะคะโรงเรียนบางเขนแขวงตลาดบางเขนในเขตหลักสี่กรุงเทพแล้วค่ะเพื่อมอบนะคะของบริจาคแล้วก็พบปากกับประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในศูนย์พักพิงผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้รับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีนายกเองก็ตอบนะคะว่าเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วเราจัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่เร่งแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งหลายที่ก็คลี่คลายไปแล้วและในพื้นที่คลองเปรมประชากรที่ลงพื้นที่วันนี้จะเห็นได้ว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายคลองที่เคยกว้างก็แคบนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาหลักที่ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่รอบคลองแต่กฎหมายหลักเราก็มีซึ่งเราก็อลุ้มอล่วยกันเรื่อยมาแต่ถ้าหากว่าจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะนายกเองค่ะก็ได้ระบุนะคะว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะขอโทษกับประชาชนอะไรไหมนายกก็บอกว่าทำหน้าที่เต็มที่แล้วรู้สึกเสียใจกังวลใจมีความเป็นห่วงกับประชาชนอย่างเต็มที่และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นนะคะตอนบ่ายโมงค่ะนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในการประชุมนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณห้องประชุมนะคะของทางปภ.แล้วค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นย้ำนะคะสิ่งสำคัญของการบรรเทาสาธารณภัยก็คือการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐานที่สูงทางด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนโดยมอบหมายนะคะให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลางค่ะในการประสานงานและข้อสั่งการไปอย่างผู้ว่าและนอกจากนี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาจึงให้ปภ.ค่ะเร่งเตรียมการประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนอย่างเต็มศักยภาพที่สุดและต่อมาเนี่ยนะคะตอนช่วงบ่าย 2:30 ราคาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะนายกค่ะก็เป็นประธานในการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะเมื่อวานนี้โดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หลังจากการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมครม.นั้นมีมติให้มีวันหยุดราชการ2วันนะคะก็คือวันนี้และก็พรุ่งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะส่วนธนาคารและตลาดหลักทรัพย์นั้นยังทำการตามปกตินะคะเนื่องจากว่าต้องเชื่อมต่อตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกและนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายทางด่วนและโทรเวฟรีไปอีก2วันตามประกาศวันหยุดอีกด้วยนายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะคะว่าครม.เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่แล้วนะคะหยุดครม.นั้นหยุดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันธงชาติไทยเนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าพวกเราเนี่ยจะมาเคารพธงชาติที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าและจากนั้นค่ะก็จะแยกย้ายกันไปลงพื้นที่และการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะยังมีตามปกติรวมไปถึงส่วนราชการที่ต้องมาสนับสนุนการประชุมครม.ยังคงต้องทำงานตามปกติโดยในวันนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเปิดศูนย์แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และจะรวมการสื่อสารทั้งหมดนะคะมาสื่อสารกับประชาชนและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับประชาชนเนี่ยมาแถลงได้เลยและพอถามว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะต้องระวังพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าดูจากพยากรณ์ต่างๆแล้วก็คือจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากจะเจอฝนหนักค่ะแต่ก็ทราบมาแต่เนิ่นๆก่อนแล้วจึงได้สั่งการให้ทางผู้ว่านั้นประสานกับทางปภ.แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยสำหรับการแจ้งเตือนที่ผ่านมานั้นก็มีการแจ้งเตือนมาโดยตลอดแต่มองว่าบางทีเนี่ยแจ้งแล้วประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆอย่าว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยขนาดผมเองเนี่ยอ่านยังไม่รู้เรื่องและคนไม่ต้องรู้อะไรหรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรจึงขอให้เน้นให้การสื่อสารนั้นใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจเพื่อให้ประชาชนนั้นเตรียมการในการอพยพและขนของให้ปลอดภัยเท่านั้นนายกเองนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าโครงการทั้งหลายนะคะต้องใช้ความกล้าหาญค่ะและมีการวางแผนพอสมควรจะไม่ทำให้เสียโอกาสโดยจะทำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวไม่ให้มีสภาวะน้ำท่วมและน้ำแบบนี้อีกต่อไปแต่ยอมรับว่าคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตนเนื่องจากใช้เวลานาน7ปีแต่ไม่เริ่มทำตอนนี้เวลา7ปีก็คงจะลดลงเรื่อยๆจึงเริ่มให้ซึ่งเป็นความกล้าหาญแต่เป็นหน้าที่เมื่อเจอแบบนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรก็จะถูกกล่าวหาว่ายกความเดือดร้อนไปให้กับรัฐบาลชุดต่อไปแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะว่าสำหรับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนั้นจะใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านระยะเวลา8ปีซึ่งตกปีละกว่า 10,000 ล้านบาทและโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกก็จะใช้งบประมาณอีก 90,000 ล้านบาทซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบในวันที่29กันยายนคือวันพรุ่งนี้ค่ะ มาทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะก็แถลงนะคะว่าที่ประชุมครม.นั้นที่เป็นการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็มีข้อสั่งการของนายกค่ะรวมทั้งหมด14ข้อด้วยกันคือ1ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่2ให้รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนให้ทราบทันท่วงทีโดยสทนช.และกรมชลประทานเป็นหน่วยหลักนะคะในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำกรมปภ.และกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยหลักให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายพร้อมให้สทนช.ค่ะประสานงานร่วมกันกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะและก็3ค่ะมอบหมายให้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังแจ้งสถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้กับประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีและก็4มอบหมายให้ทางกระทรวงกลาโหมนะคะสนับสนุนรถบรรทุกทหารช่วยอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน5ค่ะให้กรมบัญชีกลางนะคะพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายและระเบียบค่ะ6มอบหมายปภ.แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ7ให้ทางกรมชลประทานปภ.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยบูรณาการการสูบระบายน้ำร่วมกันกับกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกันและก็8ให้ผู้ว่าในภาคตะวันออกนะคะติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที9ค่ะให้ติดตามสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงประชาชนท้ายเขื่อนเป็นสำคัญและก็10ให้ตำรวจนั้นได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนวางแผนการจราจรให้เหมาะสมไม่ให้กระทบการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของบ้านพักประชาชน11ค่ะให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตัดไฟฟ้าซ่อมแซมและเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อมค่ะและ12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่มห่มยาถุงยางชีพและเตรียมสถานพยาบาลรองรับกับผู้ป่วย13นะคะให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานข้อมูลนะคะไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมมือกันกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว14ให้สำนักงานกพ.ค่ะพิจารณามาตรการ Work From Home สำหรับหน่วยงานรัฐและขอความร่วมมือภาคเอกชนนะคะ Work From Home ในช่วงที่สถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายนอกจากนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC เพื่อให้การสื่อสารนั้นมีเอกภาพนะคะและก็ลดความสับสนของข้อมูลโดยจะทำข้อมูลกลางส่งตรงถึงประชาชนและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันนะคะในเวลา10นาฬิกาค่ะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT และแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมไปถึงอัปเดตข้อมูลผ่านเพจตลอดทั้งวันค่ะส่วนความกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ว่าจะเหมือนวิกฤตน้ำท่วมปี54หรือไม่ทางโฆษกรัฐบาลเองก็ชี้แจงนะคะว่ามีความแตกต่างกันโดยปี54นั้นเกิดจากพายุซ้ำซ้อน5ลูกนำฝนตกหนักทางภาคเหนือและมีน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาตามทางสู่ภาคกลางและกรุงเทพแต่ว่าครั้งนี้มันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วทำให้ฝนตกหมุนวนครอบคลุมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนสูงสุดถึง340มิลลิเมตรคิดเป็นมวลน้ำ248ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมากที่สุดในรอบ43ปีนับตั้งแต่ปี2526ในขณะที่ศักยภาพการรับน้ำของ4เขื่อนหลักในปัจจุบันยังรองรับได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับการระบายน้ำนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ย50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะในกรุงเทพนั้นจะคลี่คลายลงภายใน 2-3 วันนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนั่นเอง และเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ละค่ะถึงสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่กลางกรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ฝนตกหนักมา 2-3 วันนี้ทำให้คลองเต็มแล้วก็ล้นมายังถนนต่างๆวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วทำให้ฝนไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนส่วนกรุงเทพนะคะฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าการระบายน้ำนั้นไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างนั้นก็จะทยอยลงค่ะซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือชุมชนที่น้ำท่วมเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเมื่อวันที่26กันยายนนั้นน้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกตอนนี้ก็ตั้งศูนย์อพยพในชุมชนและตอนนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะว่ามีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงมีการย้ายไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัญหาหลักในตอนนี้ก็คือการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่คิดว่ามียอดรวมเนี่ยหลักหมื่นจึงต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้นำออกมาแล้ว 40-50 คนแต่ว่าก็ยังมีตกค้างอยู่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้มีพื้นที่ไหนนะคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทางผู้ว่าเองก็ตอบค่ะบอกว่าทุกจุดเลยค่ะที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมหนักๆอยู่นะคะคือก็จะเป็นพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงเราต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะพอถามว่าพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่วันนี้จะสามารถระบายได้ไหมทางผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะอย่างเช่นพื้นที่เอกมัยที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่รอบนอกค่ะอย่างบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงนะคะซึ่งในพื้นที่ชุมชนนั้นหากจะให้แห้งสนิทเลยเนี่ยก็คงต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักค่ะคิดว่า 2-3 วันเนี่ยคงดีขึ้นและโรงเรียนของกทมนะคะที่มีอยู่กว่า400แห่งก็ให้ปิดนะคะในวันที่28กันยายน1วันค่ะทางด้านของอธิบดีปภ.เนี่ยนะคะคุณธีรพัฒน์กัจฉมาศเองก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะคะประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือนะคะมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางเนี่ยทำให้ปัจจุบันนะคะมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะมีพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวมทั้งหมดนะคะ128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือนและนั่นนะคะ 545,022 คนที่ได้รับผลกระทบและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปที่แฟลตนะคะการเคหะคลองจันนะคะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนายกก็ได้ลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนนะคะที่อาศัยในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะปริมาณน้ำโดยรอบเนี่ยท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตรด้วยกันนายกก็ได้ให้กำลังใจกับประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งมีประชาชนออกมารับสิ่งของที่จำเป็นและอาหารแห้งซึ่งระหว่างการเข้าไปที่แฟลตคลองจันนะคะก็มีประชาชนตะโกนเรียกนายกเนี่ยว่าให้เข้ามาโดยมีผู้ชายคนหนึ่งก็ตะโกนถามทันทีที่เรือไปถึงด้านหน้าแฟลตนะคะว่าเข้ามาทำไมพร้อมกับแสดงสีหน้าไม่พอใจก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปว่านำน้ำมาให้ครับพร้อมกับวางแขนนะคะกันตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้และก็ระหว่างออกจากแฟลตคลองจันค่ะก็มีประชาชนออกมายืนบริเวณระเบียงพร้อมกับตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีตลอดทางค่ะยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็กำลังเร่งระบายน้ำนะคะอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะฝนก็เริ่มเบาลงและสถานการณ์ต่างๆก็ทยอยดีขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่เนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็คือฝั่งตะวันออกต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยแหละค่ะเป็นทางหลักในการระบายน้ำเนี่ยนะคะออกแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้อย่างในพื้นที่เนี่ยนะคะของถนนเพชรบุรีเองตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะเมื่อช่วงประมาณสัก4ทุ่มกว่าที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงวันนี้ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละเขาพาดหัวข่าวเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือในพื้นที่เขตล่มเกล้าคลองจันมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะเนี่ยจะเป็นจุดที่หนัก ความจริงลาดกระบังเองเนี่ยนะคะก็หนักไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่บางพื้นที่อย่างนนทบุรีปทุมธานีปากน้ำนี่แหละค่ะซึ่งไงก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยนะคะก็มีการรายงานเอาไว้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาว่าฝนเนี่ยเบาลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพเองแล้วก็ปทุมเองเนี่ยฝนออกนอกพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่สำหรับนนทบุรีและสมุทรปราการนั้นยังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเป็นระยะนะคะก็เรียกว่าแนวโน้มฝนโดยรวมนั้นลดลงและเนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณสัก4ทุ่มค่ะบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้มีการปิดถนนนะคะเส้นงามวงวานแยกพงเพชรทั้งขาเข้าและขาออกนะคะก็เป็นเพราะน้ำเนี่ยนะคะมีคนเนี่ยเขาออกมาบรรยายเลยบอกว่าน้ำไม่รู้มาจากไหนเนี่ยนะคะทั้งที่ฝนก็ไม่ได้ตกเนี่ยแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นก็เลยทำให้ตอนช่วง4ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดการจราจรแบบเด็ดขาดเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่บริเวณหน้าเดอะมอลล์ค่ะส่วนตอนช่วง5ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็มีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะคะว่าฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิแล้วนะคะแล้วก็ซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิกันเนื่องจากเนี่ยน้ำระบายไม่ทันยังไงก็ตามเนี่ยในประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ระบุเอาไว้ว่ายังมี16จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากเนี่ยจะมีตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือนะคะแล้วก็อีสานกลางตะวันออกและใต้รอบนี้นะคะมีจังหวัดศรีสะเกษกับอุบลราชธานีเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนั้นฝนโดยรวมลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังตกได้เรื่อยๆแล้วก็บางจุดอาจจะตกหนักส่วนพื้นที่น้ำท่วมและน้ำขังก็ต้องระวังฝนตกเพิ่มนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะกับพื้นที่ลุ่มแล้วก็ใกล้ทางน้ำนะคะซึ่งตอนช่วง4ทุ่มครึ่งถนนเพชรบุรีเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สูบน้ำหมดเรียบร้อยและแห้งหมดแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับน้ำแล้วค่ะเพราะว่าทางสำนักงานชลประทานที่13เนี่ยเขาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะคะท้ายเขื่อนเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า 2.50 เมตรค่ะและนอกจากนั้นนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้วิกฤตหนักเลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเกือบ3เมตรนะคะมีการประกาศยกระดับขึ้นธงแดงเตือนภัยขั้นสูงสุดแล้วนะคะและขณะเดียวกันน้ำป่าที่เขาใหญ่ค่ะก็ทะลักเข้าท่วมอำเภอปากช่องส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะคะก็เป็นน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วค่ะที่ทะลักเข้าท่วมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ทำให้มวลน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนตามแนวคลองทะลักเข้าท่วมนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวในขณะที่เนี่ยนะคะตอนนี้ที่เขาใหญ่เองเนี่ยนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็ประกาศขยายเวลาในการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทุกจุดนะคะเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่มีกำหนดวันเปิดเลยนะคะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกเหวนรกกระแสน้ำเนี่ยพัดสะพานข้ามนะคะไปยังจุดชมวิวพังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเอาละค่ะจากเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะคะเรามาตามกันกับประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างเนี่ยนะคะก็มีข่าวกันออกมาจากทางของนิด้าโพค่ะปรากฏว่านิด้าโพเนี่ยนะคะเขาไปเปิดเผยผลสำรวจเรื่องของการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3เนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นผลพวงมาจากน้ำท่วมหรือเปล่าล่ะปรากฏว่าการสำรวจคะแนนความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ครั้งนี้สำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย 2,500 หน่วยตัวอย่างพอถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้พบว่าเนี่ยนะคะอันดับ1ค่ะ 24.72 ระบุว่าเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะ 19.80% ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 13.76% คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะคะแล้วก็ 11.28% ค่ะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ 9.60% ค่ะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พอถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่า 35.40% นะคะเป็นพรรคประชาชนค่ะ 18.44% เป็นพรรคเพื่อไทย 12.08% เป็นพรรคภูมิใจไทย 9.80% เป็นพรรคประชาธิปัตย์และ 7.64% ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้สำนักงานศาลปกครองนะคะมีการแจ้งว่าด้วยครม.ที่มีมตินะคะในการประชุมนัดพิเศษกำหนดให้วันที่28 29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุดและอาคารที่ทำการศาลปกครองกลางนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ตามมติครม.เพราะฉะนั้นศาลปกครองค่ะก็เลยปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางเป็นกรณีพิเศษนะคะในวันที่28และ29กันยายนโดยให้เลื่อนนัดการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลออกไปก่อนและจะแจ้งวันนัดใหม่ให้คู่กรณีได้ทราบกันต่อไปเช่นเดียวกันกับนะคะคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาค่ะก็มีคำสั่งด่วนให้ยกเลิกการนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่11และครั้งที่12ซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28 29กันยายนในเวลา 9:30 นณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาและจะมีกำหนดนัดประชุมวุฒิสภาเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทางสว.เนี่ยได้ทราบต่อไปและก็ช่วงเย็นนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานข่าวสารรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกมาระบุแล้วค่ะเป็นเอกสารข่าวว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมตินะคะในคดีเรื่องพิจารณาที่ต่อจุด 30/2569 และคดีอื่นๆนะคะในวันนี้ตอน 9:30 นาทีแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยเนี่ยนะคะตอนช่วงบ่าย 2:00 นะคะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะคะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่กับการมีบาร์โค้ด QR code เนี่ยปรากฏว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังคงนะคะกำหนดการเดิมแล้วค่ะนะคะไม่เปลี่ยนแปลงโดยในคําแถลงนะคะที่เป็นเอกสารข่าวชี้แจงกันออกมาเนี่ยนะคะระบุเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าต่อมาคณะรัฐมนตรีนั้นเมื่อมีมติไปว่าให้วันที่28ถึง29กันยายนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้กำหนดนัดพิจารณาคดีแล้วแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยในคดีนี้เป็นการล่วงหน้าเอาไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดนัดเดิมค่ะซึ่งได้แจ้งให้คู่กรณีทราบนัดแล้วดำเนินการต่อไปและเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการกำหนดนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมเอาไว้แล้วจนถึงเดือนตุลาคมกรณีนี้จึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาที่กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติรวมไปถึงนัดฟังคำวินิจฉัยตามกำหนดการเดิมต่อไปนะคะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ก็เป็นคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้รับคำร้องเรียนแล้วก็ยื่นเรื่องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา213นะคะกับกรณีที่ทางกกต.เนี่ยจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.นะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็มีการระบุรหัสที่เป็นบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็รหัส QR code เนี่ยบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าวันนี้พาดหัวของหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะก็จะลงเอาไว้นะคะว่ามีกระแสข่าวแนวโน้มคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะคะว่าคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในวันที่28กันยายนนี้คาดการว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีมติ7ต่อ2หรือว่า6ต่อ3ว่าการเลือกตั้งเป็นความลับไม่หมู่คะค่ะตรงกันข้ามกับเสียงข้างน้อยที่บอกว่าไม่ลับนะคะให้จัดการเลือกตั้งใหม่เฉพาะส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะอ่ะก็รอตามกันดูนะคะมติ7ต่อ3กับ6ต่อ2เนี่ยนะคะก็ชี้ขาดออกมาว่าเลือกตั้งนั้นน่ะนะคะก็ยังคงลับอยู่และก็ไม่เป็นโมฆะนั่นก็หมายความว่าก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอ่ะก็รอติดตามดูวันนี้ลงรายงานกันเอาไว้อย่างนี้น่ะนะคะอ่ะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่านับไปแล้วเนี่ย 95.68% นะคะในการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นค่ะคุณพงศักดิ์นะคะตั้งวณิชพงศ์เบอร์2นะคะเป็นอดีตนายกอบจขอนแก่นหลายสมัยเนี่ยนะคะก็คะแนนนำผู้สมัครรายอื่นเลยค่ะมาตั้งแต่ต้นเลยจนถึง 20:55 นี่แหละนะคะก็ชนะแบบขาดลอยผลห่างจากอันดับ2เนี่ยมากกว่า 160,000 คะแนนเลยโดยหมายเลขหนึ่งนะคะคุณวัฒนาช่างเหลาเนี่ยอดีตนายกอบจขอนแก่นนะคะได้คะแนนไป 242,014 คะแนนหมายเลขสองคุณพงศักดิ์นะคะตั้งวณิชกพงศ์เนี่ยอดีตนายกอบจขอนแก่นหลายสมัยนั้นได้คะแนนไป 403,281 คะแนนค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อคุณพงศักดิ์เนี่ยสามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างคุณวัฒนาไปได้สำเร็จค่ะก็ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นค่ะภายในบ้านพักนะคะของคุณพงศักดิ์กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนคุณพงศักดิ์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมืองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกนะคะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็เรียกว่าไปรวมตัวกันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเพื่อแสดงความยินดีและคุณพงศักดิ์เองค่ะก็ยังได้มอบเค้กวันเกิดให้กับภรรยาด้วยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ67ปีของภรรยาพอดิบพอดีก็มีการหอมแก้มภรรยาโชว์ค่ะพร้อมกับบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับวันครบรอบปีนี้ก็เรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงกรี๊ดกราดจากบรรดาผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะที่ไปร่วมแสดงความยินดีค่ะคุณพงศักดิ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะว่าดีใจค่ะหลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงพื้นที่พบปะกับชาวขอนแก่นทุกตำบลทุกอำเภอในการปราศัยหาเสียงให้กับประชาชนได้เห็นหน้าแล้วก็ได้รู้จักมากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวขอนแก่นทุกหมู่บ้านทุก26อำเภอรวมทั้งพี่น้องในเขตเทศบาลขอนแก่นที่สนับสนุนให้ตนเองนั้นได้รับชัยชนะในครั้งนี้ตนจะเข้าไปทำงานให้สมกับความต้องการของประชาชนที่เลือกตนเนี่ยเข้ามาทำงานสำหรับนโยบายแรกเลยที่จะเดินหน้าพัฒนาช่วยเหลือชาวขอนแก่นก็คือแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่กว่าล้านคนในพื้นที่ทำไร่ทำนารวมกว่า4ล้านไร่ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยจะเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเช่นการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงสร้างฝายกักเก็บน้ำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรรวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นคุณพงศักดิ์ก็บอกเลยบอกว่าหลังจากที่ได้พักนะคะงานการเมืองท้องถิ่นไปเกือบ2ปีมีโอกาสได้ฟิตซ้อมร่างกายฟิตความหนุ่มความแข็งแกร่งเพื่อกลับคืนมาทำงานรับใช้ชาวขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีความตั้งใจมีความสามารถในการระดมมันสมองรวมทั้งนำประสบการณ์นะคะนำพาชาวขอนแก่นให้ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอ่ะก็วันนี้ก็มีการลงเอาไว้เลยว่าถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะอ่ะแล้วก็สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุอีกแล้วนะคะซุ่มยิงทหารชุดจรยุทธ์ค่ะเป็นอาสาสมัครทหารพลานค่ะที่เสียชีวิตนะคะในช่วงที่ลาดตระเวนพิทักษ์ที่ระแงะค่ะโดยเนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณ 18:30 นาทีเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพลานที่4515ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะ456935ได้ถูกยิงนะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านกูจิงรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเหตุให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะในเวลาต่อมาก็คืออาสาสมัครทหารพลายสุกลันลาเต

0: อายุ32ปีมีตำแหน่งเป็นพลปืนเล็กนะคะกองร้อยทหารพลานที่4515มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสากออำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ทราบว่าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นี้เนี่ยนะคะมี10เอกสุภชัยรักษาสัตว์เนี่ยทำหน้าที่หัวหน้าชุดได้ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกดดันค่ะแล้วก็พิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านกูจิงรือปะที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการเนี่ยนะคะจัดตั้งฐานลาดตระเวนในพื้นที่นั่นแหละค่ะได้ยินเสียงอาวุธปืนเนี่ยดังขึ้น1นัดทำให้หัวหน้าชุดและกำลังพลเนี่ยเร่งเข้าตรวจสอบสถานการณ์ทันทีพอเข้าไปตรวจสอบนะคะในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบอาสาสมัครทหารพลันสุกรันถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลนะคะบริเวณหน้าอกใต้ราวนมในขณะที่กำลังปลดเป้และสัมภาระส่วนตัวเพื่อเตรียมจัดตั้งฐานลาดตระเวนหลังเกิดเหตุนะคะเพื่อนร่วมชุดค่ะก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำออกจากพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการรักษาเป็นการด่วนนะคะแต่ว่าทางอาสาสมัครทหารพรานสุกรันนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานรวมไปถึงตรวจสอบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปและนะคะก็ยังมีประเด็นข่าวเรื่องของรัฐบาลที่ขยายฟรีนะคะทางด่วน8สายด้วยกันมอเตอร์เวย์ M6 M7 M9 ดอนเมืองโทเวย์นะคะก็ขยายขึ้นฟรีกันไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะของวันที่29กันยายนก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็ลดภาระในการเดินทางช่วงน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการขยายเวลาในการต่อภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งถึงวันที่30ตุลาคมอีกด้วยก็เป็นการแถลงกันออกมานะคะจากทางคุณลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีนะเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากน้ำท่วมที่วันนี้เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะที่คาดเอาไว้ว่าน้ำท่วมครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะไปซ้ำเติมกับเศรษฐกิจค่ะก็คาดว่ามีตัวเลขความเสียหายนับหมื่นล้านเลยทีเดียวเพราะว่าภาคธุรกิจเองก็ตั้งรับกันไม่ทันนะคะในขณะที่ภาครัฐเองก็กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือนะคะภาคธุรกิจอย่างคุณวราวุฒินะคะศิลปะอาชาค่ะก็ได้มีการสั่งการให้ SME แล้วก็ D-Bank ได้ออกมาตรการช่วย SME ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยให้มีการพักหนี้ระยะยาว12เดือนพร้อมกับเติมทุนนะคะฉุกเฉินในช่วงนะคะในช่วงระยะเวลาที่ประสบเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ในขณะที่นะคะทางด้านนะคะทางด้านของแบงก์เองค่ะตอนนี้ก็จับมือกันออกหลากหลายมาตรการเลยค่ะเพื่อช่วยกับสถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้ก็มีทั้งมาตรการพักหนี้ลดค่างวดและก็ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินนะคะเพื่อดูแลบรรดาผู้ประสบอุทกภัยค่ะในขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เรียกผู้ประกอบการทุกช่องทางจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อหารือในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมในเวลานี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการบินไทยเนี่ยนะคะก็มีการออกมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของผู้ที่ดูเกี่ยวกับกระเป๋าเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยพอลงเครื่องที่กรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บเนี่ยปรากฏเจอปัญหาค่ะเรื่องของกระเป๋านะคะที่กว่าจะออกมาตามสายพานเนี่ยช้ามากทางนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ค่ะทำงานเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมมากสืบเนื่องมาจากภาวะน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็เลยมีคนไปทำงานเนี่ยจำนวนน้อยลงทำให้กระเป๋าเนี่ยนะคะที่มาตามสายพันเนี่ยล่าช้าค่ะปรากฏว่าได้มีการออกมาตรการล่าสุดกันออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารนะคะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกเนี่ยที่มีความล่าช้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับการใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นนะคะล่าสุดเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะด้วยการเมื่อผู้โดยสารเช็คอินแล้วนะคะให้กรอกข้อมูลในเอกสารค่ะตามแนบพร้อมกับระบุหมายเลขแท็กกระเป๋าและจากนั้นนะคะจะมีการนำสัมภาระเนี่ยไปส่งให้ถึงบ้านค่ะและเมื่อเครื่องแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิแล้วเนี่ยไม่ต้องรอรับกระเป๋านะคะผู้โดยสารสามารถกลับบ้านได้เลยผู้โดยสารสามารถกรอกข้อมูลรอเอาไว้ก่อนแล้วก็เติมแท็กกระเป๋าเนี่ยแล้วก็สแกน QR code นะคะก็จะเป็น delivery ให้เรียบร้อยเลยสำหรับกระเป๋าทุกใบนะคะอันนี้ก็มีประกาศกันออกมาแล้วค่ะจากทั้งสายการบินไทยแล้วก็รวมไปถึงทางสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบรรยากาศนะคะการต้อนรับเนเน่รอยัลค่ะเดินทางกลับมาแล้วนะคะถึงที่ภูเก็ตแล้วก็จะมีบรรยากาศนะคะของการแห่แห่ต้อนรับกันแบบโอ้โหเรียกว่าภูเก็ตนั้นคึกคักล้นหลามกันเลยทีเดียวกับขบวนแห่เนเน่รอบเมืองนะคะเป็นบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็คึกคักสำหรับชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะประเด็นนี้ก็จะขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่นะคะสำหรับในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ทุกฉบับเลยล่ะอย่างไทยรัฐบอกว่าแห่ต้อนรับเนเน่ยายรอถึงสนามบินโผกอดนะคะหอมรับขวัญโชว์ตัวรอบเกาะภูเก็ตแล้วก็ ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ในเน่บินถึงภูเก็ตยายดีใจหอมแก้มดันด้นจากนครศรีธรรมราชนอนค้างคืนรอเจอผู้ว่า FC ต้อนรับพาแห่โชว์รอบเมืองวงโอโซนร้องเพลงค่ะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนเน่เองก็เปิดคอนเสิร์ตนะคะให้ได้ดูกันด้วยแล้วก็ในข่าวสดก็ลงเอาไว้บอกว่าภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ค่ะและจากข่าวของเนเน่เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่เรื่องของเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมกันนิดนึงค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะตอนนี้สำหรับประเทศไทยสรุปเหรียญเนี่ยนะคะอยู่อันดับ6ค่ะอันดับ1เนี่ยนะคะจีนเนี่ยโอ้นำลิ้วเลย119เหรียญทองตามมาด้วยญี่ปุ่นนะคะ37เหรียญทองเกาหลีใต้อันดับ3นะคะ21เหรียญทองค่ะอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานนะคะ10เหรียญทองอันดับ5เนี่ยเป็นคาซัคสถานนะคะ9เหรียญทองค่ะและไทยอันดับ6 9เหรียญทองเหมือนกันนะคะ7เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงค่ะซึ่งสำหรับเหรียญที่9ที่เราได้เนี่ยเราได้มาจากบิวภูริพลบุญสอนนะคะสามารถคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสถิติ 19.88 วินาทีเรียกว่าทุบสถิติเอเชียนเกมที่ตัวเองเพิ่งทำเอาไว้ในรอบรองนะคะพร้อมกับคว้าทองที่2ต่อจากวิ่ง100เมตรชายแล้วก็เป็นทอง200เมตรชายของไทยในรอบ52ปีด้วยค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับในบ้านเราเลยทีเดียวล่ะนะสำหรับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมงวดนี้เนี่ยนะคะทีนี้มาต่อกันกับในประเด็นนะคะโซเชียลมีเดียกันบ้างค่ะสำหรับในประเด็นโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นนะคะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีละค่ะที่ได้เข้าไปตามจุดต่างๆนะคะที่น้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็โอ้โหโดนด่ากันเพียบเลยทีเดียวนะคะคือรู้ทั้งรู้ว่าด่าเนี่ยแต่ว่าก็ยังเดินทางนะคะไปก็โดนตะโกนโหตะโกนไล่นะคะตะโกนด่าแต่ว่าก็ยังมีเสียงชมอยู่บ้างประปรายแล้วค่ะก็จะเป็นโซเชียลนะคะจะก็บรรดาชาวเน็ตเนี่ยเขาจะลงเอาไว้เนี่ยอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกเนี่ยนะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็โดนด่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงบรรดาคนที่เชียร์นายกเองก็จะลงเอาไว้ว่าถือว่าเป็นความกล้าหาญของนายกแหละคือรู้ทั้งรู้เนี่ยนะคะว่าโดนด่าเนี่ยแต่ว่าก็ยังไปและก็ยังเข้าพื้นที่ก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมอะไรทำนองนั้นน่ะนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยโอ้ประเด็นที่มีคนพูดถึงอ่ะมีเนเน่ด้วยนะคะที่ออกมาโพสต์ให้กำลังใจค่ะว่าหนูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยก็เนเน่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมด้วยแล้วก็ประเด็นที่คนกำลังพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือเนี่ยนะคะพ่อหนุ่มคนหนึ่งล่ะค่ะที่ขี่เจ็ตสกีกลางเมืองเลยที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้จับกุมตัวได้แล้วนะคะพันตำรวจเอกอุรมพรค่ะอุรมพรขุนเดชสำริดนะคะผู้กำกับสน.มักกะสันค่ะกับทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็สามารถจับคนขี่เจ็ตสกีนะคะที่ไปขับเจ็ตสกีโชว์น้ำท่วมอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้ชื่อน้องสอนอายุ27ปีค่ะเป็นนักเรียนนอกกลับมาเมืองไทยแล้วก็พักอาศัยอยู่แถวๆรามอินทราเนี่ยนะคะก็อ้างบอกว่าไม่รู้วัฒนธรรมไทยโดนเพื่อนชาวต่างชาติยุดเนี่ยนะคะพอยุปุ๊บเนี่ยก็เอาเลยละค่ะก็ขับรถเนี่ยนะคะมากับเพื่อนคนไทยมาถ่ายคลิปแล้วก็นำเจ็ตสกีมาขี่โชว์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่น้ำท่วมก็เลยทำให้เนี่ยมีหลายคนเนี่ยโอ้โหเจริญพรกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็โดนทัวร์ลงกันไปแล้วค่ะก็ว่ากันว่าโอ้โหจัดทีมมาถ่ายคลิปกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวตอนนี้โดนจับแล้วล่ะค่ะ เบื้องต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะก่อความเดือดร้อนรำคาญและวันนี้ค่ะจะนำตัวส่งฟ้องศาลและขอให้ศาลนั้นริบเจ็ตสกีค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องของทีลมฟ้าอากาศค่ะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ไปมาเนี่ยทุกคนจะแห่ไปตามโพสต์ของทีลมฟ้าอากาศแล้วล่ะโดยเนี่ยหลายคนก็มองถึงเหตุการณ์ดราม่าที่ผ่านมาว่าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยใช้คำถูกแล้วนะกับคำว่ามหาอุทกภัยส่วนรัฐบาลเนี่ยสอบตกกับการเตือนภัยล่าช้าในแง่ของการช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีบรรดาชาวเน็ตเนี่ยออกมาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็มีความเห็นไปทางด้านของทีลมฟ้าอากาศแต่ว่ายังไงก็ตามแหละค่ะในขณะที่ทางด้านของกรมอุตุเองตอนนี้ก็กำลังพยายามปรับตัวเนี่ยนะคะในการใช้คำสื่อสารกับประชาชนใหม่ในการพยากรณ์อากาศยกตัวอย่างเช่นตอนเที่ยงคืนฝนเบาลงอีกค่ะกทม.บวกปทุมธานีฝนออกนอกพื้นที่แล้วแล้วก็ขีดถูกนนทบุรีบวกสมุทรปราการยังมีฝนตกเดี๋ยวหยุดเป็นระยะแล้วก็เป็นอีโมจินะครับฝนตกแนวโน้มฝนโดยรวมลดลงค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่น5ทุ่มฝนเริ่มเบาลงแล้วค่ะนนทบุรีรอบนี้ฝนขยับผ่านไปแล้วส่วนกทม.สมุทรปราการปทุมธานียังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเอาใจไม่ถูกเลยแล้วก็แถมใส่อีโมจิแบบมีเหงื่อตกนิดๆแต่ข่าวดีก็คือแนวโน้มฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะนี่เป็นการปรับตัวในการรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดค่ะหลังจากที่ถูกโจมตีออกมาอย่างมากมายเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าโดนกลับมาปุ๊บลงเครื่องก็คงน้องก็คงจะเหนื่อยนะคะเจ็ตแลกแล้วค่ะปรากฏว่าโดนดราม่าว่าดังแล้วหยิงนะคะก็เป็นประเด็นเลยบอกดราม่าสนั่นเนเน่รอยัลหยิงดังแล้วไม่ยิ้มนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่มีกันออกมาสำหรับเนเน่ละค่ะค่ะก็คงจะเป็นทั้งหมดนะคะคงจะเป็นทั้งหมดของข่าวคราวประจำวันนี้ล่ะนะคะก็ย้ำกันเอาไว้นะคะว่าสำหรับพื้นที่เนี่ยนะคะที่ตอนนี้ยังคงวิกฤตนะคะจมบาดาลกันอยู่ก็คือร่มเกล้าคลองจันทน์แล้วก็มหาวิทยาลัยรามนะคะที่ยังหนักกันอยู่นะคะในช่วงนี้ล่ะค่ะแต่ว่านอกนั้นสถานการณ์นั้นก็ดูจะคลี่คลายขึ้นนะคะก็ลองตามกันดูเป็นระยะนะคะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นั้นมันก็จะมีพัฒนาการออกมาอ่ะวันนี้เอาเป็นว่าลากันเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในเวลาเดิมค่ะกับรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้ลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน